0: มันใหญ่ที่ยูยงมันใหญ่มากมาดูพร้อมๆกันเลยว่าฮอร์โมนปลาช่อนแม่หมอนครปฐมเขาทำอย่างไรถ้าท่านพร้อมแล้ววันนี้เรานำเสนอฮอร์โมนเขาเรียกว่าพุงใช่ไหมอ
1: ันนี้พุงไข
0: ่เขาเรียกฮอร์โมนพุงไข่ปลาช่อนนี่ครับนี่ท่านผู้ชมดูผมไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันนานผมไม่เคยเห็นฮอร์โมนมันจะใหญ่ขนาดนี้จริงๆนี่ถ้ากับฮอร์โมนคนอื่น2อันเลยนะสองอันนะนี่ของเรามันใหญ่จริงๆนะดูนะนี่แม่นะครับแม่ยืนตรงนั้นตอนที่ยกนิ้วอ่ะเขาก็ให้ตังค์แม่แม่ก็ยก
2: ตะไคร
0: ้ว่าไง
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร
1: ้ค่ะใส่โขกตำน้ำเครื่องแกงค่ะผิวมะกรูดค
0: ่
1: ะ
0: ตะไคร้
1: ผิวมะกรูดพริกไทยค่ะ
0: พริกไทย
1: ช้อน
0: พริกไทยขาว
1: พริกไทยขาวแล้วก็ตำโขกให้เข้ากันรากผักชีค่ะ
0: แล้วก็ตำด้วยรากผักชี
1: กระเทียมไทยค่ะ
0: ต้องกระเทียมไทยเท่านั้น
1: แล้วก็หอมแดง
0: ค่ะ
1: พริกแห้งค่ะ
0: ค่ะ
1: เกลือค่ะประมาณ2ช้อนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โขกพริกแกงให้เข้ากันค่ะ
0: ไปเรื่อยๆโขกไปเรื่อยๆ
1: โขกไปเรื่อยๆค่ะกะปิค่ะ
0: 1ช้อนพอมันเริ่มได้ที่ก็กะปิไป1ช้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กระชายนะคะอันนี้จะทําน้ําเหมือดละกระชายค่ะแล้วก็ผิวมะกรูด
0: ผิวมะกรูด
1: ค่ะกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: แล้วก็ใส่ประมาณพริกแดงจินดาค่ะ
0: นี่
1: พริกแห้งค่ะ
0: ครับ
1: เราจะใส่ไปอีกรอบนึงค่ะเพื่อจะให้น้ำเนี่ยเข้มข้น
0: จ้ะ
1: รากผักชีค่ะ
0: เหมือนกันกับเมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้จะทำน้ำเหมือด
1: ใช่ค่ะพริกไทยค่ะ
0: ไอ้น้ำเหมือดนี่คือน้ำที่เอามาทำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเองเดี๋ยวจะทราบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้
1: หัวกะทิค่ะ
0: อันนี้เราใส่หัวกะทิลงไปด้วย
1: ค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชม
1: เราใช้กะทิ5โลนะคะแต่เราจะแบ่งมาปั่น
0: เอามาปั่น
1: เอามาปั่นก่อน
0: เพื่อให้มันปั่นได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: น้ำเหมือดได้แล้ว
1: เนื้อปลาช่อนค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมดู
1: เราจะล้างค่ะด้วยสารส้มดับกลิ่นคาวค่ะล้างเมือกให้สะอาด
0: ล้างอีกเอาล้าง
1: ใช่ล้างอีกค่ะ
0: นี่ดู
1: ล้างน้ำสะอาดหลายรอบค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาน
0: ี
1: ่เราก็จะมาแล่ค่ะ
0: แล
1: ่แล้วก็แล่ปลา
0: เป็นชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เนื้อปลา
1: ค่ะเราจะแยกพุงไข่ออกมาน
0: ี่ส่วนพุงไข่เมื่อกี้เนื้อปลานะอันนี้พุงไข่
1: ใช่ค่ะเนื้อปลากรายขูดค่ะ3โล
0: ท่านผู้ชมครับเขาใช้เนื้อปลากรายขูด3โล
1: นั่
0: นไม่ใช่ปลาช่อนเฉยๆนะฮะ
1: แล้วเราก็ใส่น้ำเหมือด
0: น้ำเหมือดเมื่อกี้ที่ทำใส่ลงไปกับเนื้อปลากราย
1: แล้วพริกแกงที่เราโขกไว้ไข่เป็ด
0: เอาใส่ลงไปอีกไข่เป็ดเท่าไหร
1: ่10ฟองค
0: ่
1: ะ
0: ใส่แต่ไข่เป็ดเท่านั้นนะร้านนี้10ฟอง
1: น้ำปลาค่ะ
0: แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปยังไงก็ไม่เหมือนใครครับเพราะใส่ปลากรายแล้วก็เป็นน้ำเหมือดอย่างนี้
1: แล้วก็เกลือค่ะเติมเกลือไปอีกหัวกะทิ5โลที่เหลือเมื่อกี้
0: เมื่อกี้ที่เหลือทั้งหมดท่านผู้ชมใส่ลงไปทั้งหมดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: แล้วก็คน
0: ให้เข้ากัน
1: ให้เข้ากัน
0: ทั้งหมดเอาให้เข้ากันให้มันเหนียวก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจึงใส
1: ่
0: ปลาช่อนทั้งหมดเนี่ยลงไปท่านผู้ชมนะฮะใส่เนื้อหน้าเนื้อหัวด้วยป่ะ
1: ใส่หมด
0: ใส่หมดทั้งหมดใส่ไปแล้วคราวนี
1: ้พุงไข่เรายังไม่ใส
0: ่ยางเก็บไว้ก่อนใบยอ
1: ใบยอ
0: เอามาลวก
1: ค่ะแล้วเราก็เอาไปยอไปคุก
0: ใส่น้ำเลือดอีกเหมือนกัน
1: ใช่
0: นี่แล้วไปตั้ง
1: ไปใส่ในห่อใบตอง
0: ห่อใบเราใบตองแท้นะ
1: ใบตองแท้ค่ะ
0: แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาช่อน
1: เนื้อปลาช่อนแล้วก็พุงไข่อยู่ข้างหน้า
0: แล้วแต่แล้วแต่ชนิดที่เราจะทำถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีเนื้อบ้างมีพุงไข่บ้างมีหัวบ้างถูกไหม
1: หัวกับเนื้อ
0: แล้วก็ราดด้วย
1: ราดที่สดที่สดแล้วก็โรยด้วยผักชี
0: ใบมะกรูดผู้ชมดูดิดูทำเนี่ย
1: ทางร้านจะใช้ใบตองกัดด้วยทางมะพร้าว
0: นี่ดูสินี่ครับยังทำอย่างนี้อยู่เลยดูแล้วอันมันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นะแล้วสมัยก่อนขายก็อันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหม
1: ขนาดนี้ค่ะ
0: นี่ฮะเสร็จแล้ว
1: เคยลดปริมาณเลย
0: เอาไปนึ่งเท่าไหร
1: ่30นาที
0: 30นาทีท่านผู้ชมเป็นนึ่ง30นาที
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พอ30นาทีเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้เลยและนี่คือฮอร์โมนพุงไข่ปลาช่อนครับคือผมงงจริงนะทำไมถึงใส่ปลากรายลงไปด้วยทำไมไม่เอาไปช่อนล้วนๆเพราะอะไร
1: เพราะว่าน้ำจะได้เหนียวข้นจับตัวกัน
0: อ๋อ
1: ค่ะนี่คือสูตรของคุณย่า
0: คุณย่านี่คือเขาไม่เหมือนใครตรงนี้ไงเจ้านี้จะไม่เหมือนใครตรงนี้สมมติบอกปลาช่อนก็ปลาช่อนแต่ว่าอันนี้มันมีปลากรายด้วยแล้วเครื่องแกงเขาแบ่งออกเป็นสองส่วนนะถูกไหมเครื่องนึงเอาไป
2: ทำน้ำเหมือด
0: น้ำเ
1: หมือด
0: อีกอันนึงก็ไปทำทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมด
0: ดูดิเป็นอย่างนั้นแล้วเครื่องแกงนี่ผสมเนื้อปลากรายเพื่อความละมุนแล้วมันจะได้เนื้อมันจะเหนียวท่านผู้ชมมันจะเหนียวขึ้นแล้วเขาไม่ใช้ไข่ไก่นะที่นี่ที่นี่ใช้ไข่เป็ดล้วนเพื่อความเกาะตัวเพื่อความสวยเพราะไข่เป็ดสีมันดีกว่าว่าง่าย
1: ๆ
0: สีมันดีกว่าไข่ไก่นะ
2: ใช
0: ่ฮะแล้วมันจะมีความเข้มข้นมากกว่ากันเยอะมากนี่คือเขาทำคุณอ๋อครับ
3: ผมเปิดมาผมตกใจมากเลยมันใหญ่มากเลยแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาขายอยู่เท่าไหร่

0: 50บาท
1: ปกติเนี่ยเนื้อล้วนเนี่ยจะ50บาทเนื้อหัว50บาทค่ะพุงไข
2: ่
1: พุงไข่นี่จะ100นึงถ้าพุงใหญ่นะคะพุงธรรมดากับเนื้อนี่ก็จะ70แต่มีหลายราคา
0: พริกแกงที่เขาตำไว้ครับมีความหอมหมดเลยแล้วก็ตัวปลาช่อนเนี่ยมันเป็นชิ้นที่แบบกินแล้วไม
3: ่นี่มีนี่ด้วย
0: กินยังไงก็เจอครับคุณผู้ชมครับกินยังไงก็เจอแล้วมันใหญ่มากเลย
3: ชอบมาก
0: โอ้โหมันใหญ่แบบ
4: โคตรเลยครับ
2: คือหนูอยากจะบอกว่าบางคนที่เวลากินห่อหมกเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะตักไอ้พวกน้ำเหมือนน้ำกะทิเขาออก
4: เ
2: จ้านี่จะไปตักออกนะตักทิ้งนอกคือเนื้อปลากายเด้อเข้าใจใช่ไหมบางคนเอ้ยจะกินเนื้อปลาอย่างเดียวแต่ไอ้พวกกะทิอะไรเงี้ยไม่กินไม่ได้ครับร้านนี้เขาใส่ทั้งหมดนะฮะแล้วรสชาติพริกแกงดีมากคุณผู้ชมถึงนะฮะขึ้นจมูกเลยเวลากินเข้าไปในพริกแกงถึงพอหมกถ้าไม่ถึงพริกแกงบอกเลยว่าเป็นรองร้านนี้คุณผู้ชมนะฮะเขาเจ้าเด็ดเจ้าดีเจ้าดังอยู่แล้วนะครับกว่า80ปีที่ทั้งแม่และพี่เปิ้ลนะครับรวมถึงรุ่นคุณย่าได้ถ่ายทอดแล้วก็ไม่เคยบิดพิ้วเครื่องปรุงไม่เคยอะไรค
4: ือ
2: ท
4: ุ
2: กอย่างยังเหมือนเดิมขนาดยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นร้านห่อหมกปลาช่อนแม่เอ็มออนนครปฐมเมนูห่อหมกพุงไข่ปลาช่อนเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
4: แต่ยังหาพุงไม่เจอเลย
2: แกะจะเข้ามา
4: ไม่แกะเดี๋ยวกลับบ้าน
2: ก็นั่นไงก็เอาไม่แกะไง
0: ลองแต่ว่าผมหน่อย
4: โอ้นี่นี่ตั้งนี่เดี๋ยวนี่ดูดิ
2: เน
4: ี่ยท่านผู้ชม
2: นี่ไงแล้วถูก
4: ค่อยๆไม่ได้เหลือค่อยๆเดี๋ยว
2: ค่อยๆแบ่ง
4: กันเนี่ยค่อยๆนะแบ่งกันเอาเอาตรงไหนอ่ะ
2: ใช่ก็เดี๋ยวหนูค่อยๆให
4: ้เอาหนูก่อน
2: เดี๋ยวคนละคำ
4: ได้
2: คนละคำแป๊บนึงคนละคำมันพุงมันแบ่งกันได้อ่ะ
4: เดี๋ยวก่อนหนูแล้วไอ้ที่แบ่งมันอยู่ตรงไหนอะลูก
2: ก็นี่ไงอ่ะนี่
4: ยังมีพวกดียังเหลืออยู่หน่อยเนี่ย
2: โอ้โห
0: พี่เปิ้ลอ๋อสั่งเป็นออนไลน์อย่างนี้ได้ไหม
4: ไม่ได้
1: ไม
4: ่ซื้อที่บ้านอย่างเดียว
0: โอ้
4: ผมบอกได้เลยและอีกอย่างนึงไปอย่าพลาดเด็ดขาดห้ามพลาด
0: อันนี้อะไร
4: ขนมจีน
1: ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนค่ะ
4: โอ้โหท่านผู้ชมถ้าใครไม่เคยได้ทานมานานแล้วว่าขนมจีนน้ำยาปลาช่อนแท้ๆ
1: ค่ะ
4: แท้เลย
1: แท้เลย
4: อันนี้ใส่ปลากายด้วยป่ะ
1: ไม่ใส่ค
4: ่
1: ะ
4: ไม่ใส่ลืมดูดิลืมเออไม่ได้ลืม
0: ขนมจีนปลาช่อนแท้อ๋อ
4: เหรอท่านผู้ชมเจ้านี้ผมบอกได้เลยท่านจำชื่อไว้นิดนึงห่อหมกปลาช่อนแม่เอ็มออนนครปฐมร้านอยู่ตรง
1: หมู่บ้านบัวทองธานีค่ะ
4: บัวทองธานีนนทบุรี
1: ใช่ค่ะ
4: อ้าวแล้วทำไมไม่ไปอยู่นครปฐมอ่ะ
0: อ้าวแล้วทำไมเป็นคนแบบนี้
1: เป็นคนนครปฐมค่ะแล้วย้ายมาอยู่ที่บัวทองธาน
4: ีไปนะท่านผู้ชมปักหมุดเอานะปักหมุดชื่อร้านเอาน
0: ั่นแม่
4: นั่งอยู่นี่นั่นใคร
1: แฟนค่ะ
4: สามีแล้วนั่นคนนั้นใคร
1: คุณป้า
4: สามคนช่วยกันทำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
4: สามีช่วยด้วยป่ะไม่ช่วยแล้วมานั่งทำไมอ๋อช่วยด้วยนะฮะมันเด็ดจริงๆท่านผู้ชมมันเด็ดเหลือรับประทานเลยวันนี้ขอบคุณคุณอมรรัตน์ขอบคุณร้านห่อหมกปลาช่อนแม่เอ็มออนนครปฐมขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดพุงมันอร่อยมาก
2: อร่อยมาก
4: มันใหม่อร่อยมากอร่อยมากผมไม่รู้นะผมไม่ได้กิน
2: พุงปลาช่อนอะไรก็อร่อยไม่เป็นไรอ่ะ
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามเขาคำเดียวอร่อยไหมอร่อยไหมอ
0: ร่อยมาก
4: อร่อยมากจริงท่านผู้ชมอยากให้กินจริงๆเวลาหมดแล้วไม่ไหวแล้วลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับตกแต่งตัดแต่งที่ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดากลายเป็นเมนูที่พิเศษขึ้นมาสุดๆได้
0: ใครที่มีเด็กๆในบ้านที่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของการกินผลไม้ลองวิธีนี้ดูนะครับได้ผลมาหลายบ้านแล้วล่ะครับ
2: อันนี้คือพ่อก็กินไปแม่ก็กินไป
4: จะได้เป็นสีของแกงคั่วดอกจากครับถ้าใครไม่เคยกินจะไม่มีวันรู
0: ้ตัวดอกจากอร่อยจังเลยคุณผู้ชมครับ
2: แกงเขาเนี่ยกินเปล่าๆก็ได้กินกับข้าวก็ดี
0: เอากินปูด้วยโอ้ยอย่าเลยก็ได้แค่นี้ก็ใกล้มากแล้ว
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
7: คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายะมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดา

0: นะครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบาล์มเฮิร์บสุกายานั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องณัฐินันท์ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจโรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายาหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆป้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
0: ้
1: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
0: โอ้โห
1: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
0: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
1: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
0: ้
1: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาล์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงอุ้ยกลิ่นหอมมาก
0: กลิ่นดีจริงๆ
1: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
0: ผมแนะนำเลยฮะบาล์มเฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาล์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากๆคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือถ้าสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆครับ
1: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นอ่อนตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
0: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
1: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสะรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
0: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันมีความนุ่มนวลนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบบอบบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มนะฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
1: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสะรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะ ควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
0: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่า

0: ถ้าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะฮะไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
1: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดีลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
1: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
0: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้งๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
0: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
1: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดีลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Stand. Stand.
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกันในรายการรุ่นใหญ
2: ่โอ้ยเซียน
1: เริ่มมาต้องถามอาจารย์เชนก่อนเลยค่ะอาจารย์ขาปกติตรวจสุขภาพประจำปีบ่อยไหมคะ
2: ผมตรวจครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วครับ
1: ฮะเดี๋ยวตกใจอันนี้พูดจริงปะคะเนี่ย
2: ก็ต้องตรวจกันด้วยเหรอ
1: ตรวจค่ะ
2: ไม่เคยตรวจอ่ะ
1: จริงปะคะ
2: ต้องตรวจอีก
1: วันนี้ต้องฟังให้ดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญควรจะตรวจอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
2: เล
1: ยโดยเฉพาะ
2: ที่พลาดมา65ครั้งเอง
1: โดยเฉพาะรุ่นใหญ
2: ่โอ้
1: ยอาจารย์เชนกับแม่ตุ๊กหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะ บอกเลยว่าจริงๆแล้วควรจะตรวจเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันแฝงอยู่ข้างในหรือเปล่าที่เราไม่รู
2: ้
1: วันนี้ค่ะเราเลยเชิญคุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคน60อัพว่าควรจะต้องตรวจอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์ประกาศิตวิรุณหกุลค่ะคุณหมอจากสภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับหมอสิทธิ์ครับต้องตรวจเลยฮะสุขภาพเนี่ยครับ
3: อันนี้ประมาทไม่ได้นะครับต้องตรวจครับต้องตรวจ
2: หมอก็ให้ได้ไงตั้งนานเนี่ยไม่เข้าใจ
3: แม่คุณยายของหมอก็ตรวจครับ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้ง
3: ใช่ครับจริงๆตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ได้แค่เริ่ม60จริงๆอายุ35เนี่ยก็มีคำแนะนำให้เริ่มตรวจเจาะเลือด
1: ตรวจตั้งแต่อายุ25
3: โอ้ยยังไงก็ถือว่าเออร์ลี่มาก
2: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: เจ๋งเลยอ่ะ
1: ก็เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นรุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ
1: ่60อัพตรวจอะไรกันบ้างคะ
2: ครับ
3: อ๋อ60อัพเนี่ยก็ง่ายๆก็คือก็มีโปรแกรมตรวจครับตรวจน้ำตาลตรวจไขมันตรวจค่าโลหิตจางอย่างครับ
1: อ
3: าจจะเอ็กซเรย์สักครั้งนึงอย่างเงี้ยครับเราจะต้องรีบดีเทคครับเหมือนกับมันก็เอารถไปเข้าอู่อ่ะเข้าศูนย์เหมือนกันผมเปรียบเทียบกันได
2: ้
3: ทำไมเราต้องเช็คตามระยะทางเหมือนกันครับสุขภาพก็เหมือนเอารถเข้าอู่เข้าศูนย
1: ์
2: อย่างเรื่องความดันเนี่ยหมอครับปกติความดันคนปกติเท่าไหร่นะครับ
3: ความดันคนทั่วไปถ้าปกติทุกคนผู้สูงอายุก็ไม่เกิน140 90ครับ140มิลลิเมตรประหลอดตัวล่างก็คือ90มิลลิเมตรประหลอด
2: อันนี้คือบอก120 80มันอะไรครับหมออ
3: ันนั้นคือค่าที่เป็นแบบ normal ที่ดี
2: ที่ดีเลยใช่ไหม
3: ที่ดีใช่
2: ทีนี้ถ้าเป็นคนสูงวัยแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรมีสิทธิ์ค่ามันเปลี่ยนแปลงไหมครับ
3: มีครับมีครับส่วนมากค่าความดันเนี่ยตัวบนมันก็จะสูงมันก็คือบางคนจะเป็นสัก150ตัวล่างอาจจะเหลือสัก60อย่างเงี้ย
2: อ้าวเหรอ
3: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับท่อประปาเหมือนกับสายยางเราเส้นเลือดเราเหมือนสายยางใช้เป็นนานๆเป็นไงบ้างครับมันก็เปราะมันก็แข็งใช่ไหมน้ำมันจะดันไปได้มันก็ต้องสูบฉีดแรงขึ้น
1: ซึ่งก็เรื่องอายุมีผลกับความดันแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะเป็นความดันอีกระดับหนึ่งที่อยู่ในถือว่าปกติคือ140ตัวบน140ตัวล่าง90
3: อันนี้ยังไม่เกินนี้ใช่ไม่เกินนี
1: ้ค่ะแล้วมันมีวิธีป้องกันไหมคะที่จะไม่ให้ความดันมันสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้น
3: วิธีที่ง่ายสุดกินยาแต่ว่าผู้สูงอายุไม่ชอบกินยาโอเคอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเกิดจะป้องกันไม่คล้ายๆกับสัตว์ชะลอวัยครับถ้าอยากจะชะลอวัยก็คือนอนก่อน4ทุ่มจะได้ไหมกินน้ำสักลิตรครึ่งกินผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อะไรเงี้ยไม่ต้องกินอาหารเสริมครับกินโปรตีนให้เพียงพอ
2: ใช้ไลฟ์สไตล
1: ์มันเป็นหลักปกติเลยค่ะที่มัน
3: ไม่แพง
1: คนสุขภาพดีอยากสุขภาพดีต้องทำแบบนี้
2: เขาก็ทำ
3: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: แล้วทีนี้เรื่องที่คุณหมอพูดมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องไขมันกับน้ำตาลในเลือ ดมันจริงไหมคะที่ยิ่งพออายุเยอะแล้วมันสามารถหย่อนค่านี้ได้ว่ามันอาจจะสูงกว่าคนปกติได้นิดนึงหรือจริงๆไม่ควรสูงค่ะ
3: อ๋อจริงๆก็เอางี้ครับถ้าเกิดหย่อนเนี่ยก็คือเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานไปละเราจะไม่เอาน้ำตาลแบบให้มันต่ำมากๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะวูบหมดสติได้แล้วก็ยอมได้ถ้าเกิดเป็นเบาหวานไปแล้วเราจะให้น้ำตาลสมประมาณ7ประมาณค่าประมาณ7แต่ถ้ายังไม่เป็นเบาหวานเราก็ต้องให้ได้น้อยกว่า 6.5ฮิโมโกลบิน A1C ค่าน้ำตาลสะสมแล้วกัน
1: อันนี้ค่าน้ำตาลสะสม
3: ใช่อันนี้คือเราจะยอมหย่อนได้ในคนที่เป็นเบาหวาน
1: แล้วเรื่องค่าไขมันในเลือดล่ะคะจริงๆผู้สูงอายุไม่ควรเกินเท่าไหร
3: ่ครับค่าไขมันตัว LDL นะครับเราไม่เกิน130
1: ตัวไม่ดี
3: ใช่ครับตัวไม่ดีเราเอาเน้นตัวเดียว
1: ค
3: ือ LDL ใช่ครับตัวนี้เราจำค่านี้ไว้เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับ
2: หมอก็ต้องมันเกินอย่างที่บอกเมื่อกี้เราสามารถไปทำให้มันลดเองได้ไหม
3: ไม่อยากกินยาใช่ไหมครับถ้าไม่อยากกินยามันก็ได้แต่มันต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องเหนื่อยอาจจะ
2: กำลัง
3: เดิน19,000ทุกวัน
1: โอ้โหอาหารด้วยไหมคะอาหาร
2: เดิน19,000
3: ใช่อาหารการกินก็มีผล แต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าหมอคิดว่าการเดิน
2: อินได้เลย
3: ถ้าวันไหนที่ไม่เดินก็ต้องไปเดินอีกวันหนึ่งสองเท่าเลย
2: โอ้โห 29,000
3: รับรองลงแน่นอนครับ
1: ขอย้อนไปนิดนึงค่ะเรื่องค่าน้ำตาลในเลือดคนปกติต้องไม่เกินเท่าไหร่คะตรวจมาแล้ว
3: น้ำตาลในเลือดนะครับก็คือเอาที่126ครับ126
2: อันนี้ทาน
1: ห้ามเกินนี
2: ้ทานหรือยังไม่ทานครับ
3: ก่อนกินข้าว
2: ก่อนกินข้าว126
1: เพราะว่าเวลาเราจะไปตรวจสุขภาพเขาต้องให้งดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมง
3: ใช่ครับ
1: นะคะค่าน้ำตาลในเลือดต้องไม่เกิน126
2: ทีนี้เราเดี๋ยวนี้จะมีนาฬิกาสุขภาพแล้ววัดหัวใจความดันนะเดี๋ยวนี้วัดน้ำตาลได้ด้วย มันเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนครับ
3: ก็เป็นตัวเริ่มต้นให้เราไปตระหนักแล้วกันนะแต่ว่าเราก็จะไม่คือทางโรงพยาบาลก็จะไม่ได้เชื่อถือค่าอันนั้นเป็นมาตรฐานแล้วกัน
2: ครับครับ
3: แต่เป็นตัวที่
2: คร่าวๆ
3: warning แหละให้เรามาตรวจแหละเช่นค่าหัวใจเต้นเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้รู้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรหรือเปล่า
2: หัวใจต้องไม่เต้นเกินเท่าไหร่ครับ
3: คนปกติประมาณ50ถึง100ครั้งครับต่อนาที
2: โอ้
3: ใช่ครับ
2: อันนี้ปกติใช่มั้ย
3: ฮะใช่ครับสมาร์ทวอทช์อาจจะดีเทคได้อาจจะ
2: น้อยถ้าสูงวัยมันจะขึ้นไหมครับหรือลดลง
3: สูงวัยส่วนมากก็จะเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นกว่าคนวัยไปเล่นกีฬา
1: แต่
3: เช่นคนอาจารย์จตุพลที่แข็งแรงเนี้ยหัวใจจะเต้นค่อนข้างจะช้าช้าจะเป็นหัวใจนักกีฬา
2: พี่ก็ไม่เต้นนะหมอพี่ก็หยุ
3: ดไม่ใช่แล้วครับ
1: รีบไปแล้วค่ะรีบไปตรวจสุขภาพที่นี่ถามแพทย์อาจารย์เชนกับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่เคยไปตรวจสุขภาพการเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพจริงๆแล้วต้องเตรียมตัวยังไงคะควรจะทานหรือไม่ทานอะไรหรือควรจะใช้ชีวิตแบบปกติแล้วไปดูค่าจริงๆเลย
3: อ๋อก็ได้ยินมาเยอะครับแบบจะมาตรวจกับหมอก็เลยคุมสัก2วันแล้วก็สุดท้ายก็แบบว่ามาผลเลือดมันก็ฟ้องอยู่ดีเพราะว่าผลเลือดเนี่ยมันคือ3เดือนที่ปฏิบัติตัวมาใช่ครับยังไงหมอก็ดีเทคได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซีเรียสมากใช้ชีวิตตามปกติ
2: ผมนึกว่า
3: ตลอด
2: น้ำตาลเราเยอะเราก็หยุดกินสัก2วันมันจะได้ไม่ไปอยู่ในเลือดไม่ได้เลยนะหมอ
3: มันก็มีน้ำตาลสะสมครับที่มันฟองมา3เดือนมันก็รู้อยู่แล้ว
2: นี่ไม่หยุดกิน3เดือนได้มั้ยฮะ
3: ก็ยากนะครับ
1: แต่ถ้าทำได้3เดือนแสดงว่าเป็นนิสัยที่ดีแล้วนะ
2: ใช่เลยโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะคุณหมอสิทธิ์ที่ให้แบบประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยนะใครไม่ได้ตรวจสุขภาพอย่างผมรีบไปจัดการซะเนี่ยอย่างน้อยสักปีละคนก็ยังดีนะขอบคุณคุณหมอสิทธิ์ครับ
3: ขอบคุณมากค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหได้ประโยชน์สุดๆเลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะฝนจะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่พัทยาที่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวพัทยาห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดเพราะว่าของทะเลเขาสดมากถึงขั้นที่แบบว่าจับมาจากเรือประมงปุ๊บแล้วเอาเข้าครัวร้านนี้ปั๊บทันที
2: อ้าวแล้วฝนไปแล้วใครจะทำรายการอ่ะ
1: ไปค่ะแต่ก็ยังอยู่กับอาจารย์ด้วยอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนต้องรอสักครู่ตอนนี้พักก่อนนะคะและที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไรเซียนดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนกรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่า100ร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่ พบแน่นอน
0: เจ้าแซ่บ
4: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับข้อมูลซื่อโฮเซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเฮาครับ
5: และที่สำคัญสุขภาพดีๆกับหมอแพทย์กับมีคือเก่าค
4: ่
5: ะติดตามกันกับเรา2คนค่ะในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นาทีฮอดบ่าย 2:35 นาทีวันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่อง3แล้วพบกันเด้อค่ะไว้ดูสิเสียนี่และที
6: ่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียนสวัสดีครับผมอรินเมธีกุลมีปรัชญาโบราณคำหนึ่งนะครับที่ใช้มาตั้งแต่ยุคโรมันเลยคือคำว่าเมเมนโตโมริแปลว่าจงระลึก ถึงความตายฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเศร้านะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ทรงพลังมากครับ 2,000 ปีต่อมาปรัชญานี้เนี่ยกลายเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่21เพราะว่าผู้นำธุรกิจระดับโลกนักเขียนชื่อดังแล้วก็ผู้นำในวงการเทคโนโลยีเนี่ยต่างใช้คำนี้เอาไว้เตือนใจครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมมีเรื่องเล่าโบราณนะครับเล่าว่าในยุค

0: รมันเนี่ยเวลาแม่ทัพได้รับชัยชนะกลับมาก็จะมีขบวนเดินผ่านเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมครับแต่ในขบวนนั้นเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งที่คอยยืนเคียงข้างแม่ทัพและคอยกระซิบตลอดทางว่าเมเมนโตโมริเพราะในวันที่ทุกคนสรรเสริญเนี่ยแม่ทัพถูกบอกอย่างชัดเจนครับว่าอย่าให้ความสำเร็จทำให้ลืมว่าตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องตายอยู่ดีในวันหนึ่งซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยถูกพัฒนาต่อโดยมาร์คัสออเรเลียสครับจักรพรรดิโรมันผู้ทรงปัญญาที่เขียนหนังสือ Meditation เมื่อ 2,000 ปีก่อนซึ่งเมเมนโตโมริในมุมมองของมาร์คัสออเรเลียสเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้เรากลัวความตายหรือว่าเศร้ากับชีวิตนะครับแต่มันคือเครื่องมือทรงพลังในการตัดสินใจว่าอะไรสำคัญจริงๆเพราะเมื่อเราระลึกได้ว่าเวลามีจำกัดเนี่ยเราก็จะใช้เวลากับคนที่สำคัญจริงๆไม่ไปหัวเสียกับเรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งในสิ่งที่เราอยากทำครับถามว่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงมีแนะนำ3วิธีง่ายๆครับ1เลยคือให้เริ่มวันด้วยการนึกถึงวันสุดท้ายสั้นๆนะครับไม่ใช่เพื่อให้เศร้าแต่เพื่อตัดสินใจว่าวันนี้เราจะทำอะไรที่สำคัญจริงๆ 2. เมื่อเจอเรื่องไม่พอใจเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเจอรถติดเจอคนหยาบคายหรือว่าเจอแบบสิ่งที่ไม่ดีทำให้หงุดหงิดนะครับให้ลองถามตัวเองว่าเรื่องนี้สำคัญในชีวิตอีก1ปีข้างหน้าหรือเปล่าและ3ครับเมื่อต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เนี่ยให้ถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะเสียดายไหมถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้สำหรับผมนะครับเมเมนโตโมริเนี่ยไม่ใช่ปรัชญาที่ทำให้เราเศร้านะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทำให้เราตื่นจากความหมกมุ่นในเรื่องที่ไม่ได้สำคัญตื่นจากการรอเวลาที่อาจจะไม่ได้หวนกลับมาตื่นมาใช้ชีวิตจริงๆในวันนี้ครับสามารถติดตามผมได้ในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ส่วนใครที่จะไปพัทยานะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่ดังมากๆในโซเชียลเขาบอกเลยว่าถ้าคุณไปพัทยาคุณต้องไปเพราะว่าวัตถุดิบเขาสดมากค่ะและยังได้รับมิชลินไกด์ด้วยจะมีเมนูอะไรน่าทานบ้างตามฝนไปเลยค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้นะคะฝนพามาปักหมุดความแซ่บกันอยู่ที่พัทยาค่ะกับร้านอาหารที่แบบกระแสดังมากๆใน TikTok ตอนนี้นะคะครัววันศุกร์ค่ะร้านอาหารพื้นบ้านดีกรีมิชลินไกด์2ปีซ้อนที่มีความพิเศษคือเขาคัดสรรวัตถุดิบพื้นถิ่นโดยเฉพาะอาหารทะเลแล้วก็ปลาไทยสดๆส่งตรงจากเรือประมงนำมาปรุงจานต่อจานนะคะแถมมีให้เลือกกว่า100เมนูแต่ที่สายกินเขาลือกันแบบหนาหูมากเลยนะคะคือที่นี่แค่ข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วมันจะจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือตามฝนมาพิสูจน์กันเลยค่ะ

0: อร่อยนะคะไว้ใจฝนได้เลยค่ะสั่งมาเรียบร้อยนะคะและอย่างแรกเลยที่ทุกโต๊ะเขาต้องสั่งก็คือนี่เลยค่ะข้าวคั่วดอกเกลือมีคนรีวิวมาบอกว่าแค่กินข้าวเนี้ยเปล่าๆเฉยๆก็อร่อยแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อชิมเปล่าๆอย่างเดียวก็อร่อยแล้วจริงๆคือมันจะมีความหอมมันนิดๆ นะคะหอมแล้วก็มีความแบบเค็มๆหน่อยๆตัวข้าวคือนุ่มเนียนเลยค่ะมันคือเมนูข้าวเปล่าที่ไม่ธรรมดาสมคำล่ำลือจริงๆค่ะตามมาด้วยเมนูคู่รักค่ะสั่งจานเดียวนะคะเหมือนได้ถึง2เมนูเลยค่ะเป็นแกงคั่วหอยซิวใบชะพลูนะคะเสิร์ฟมาคู่กับปลาทูหอมย่างโตๆๆน่าทานมากเลยค่ะอร่อยแบบอร่อยมากเลยอ่ะคือแกงคั่วเขาอะค่ะมันหอมพริกแกงเป็นแกงคั่วที่ไม่เผ็ดจนเกินไปแต่มันได้ความเข้มข้นหอยก็คือให้หอยมาแบบโตๆๆแล้วก็เยอะมากอยู่ในแกงคั่วนะคะส่วนปลาทูนี่คือทั้งหอมทั้งมันทั้งเค็มนิดๆกินคู่กับหอมซอยที่เขาซอยมาให้อ่ะค่ะอร่อยมากต่อมานะคะแกงคั่วยอดหวายปลาอินทรีค่ะเขาบอกว่าพริกแกงเขานะคั่วเองโขกเองตำเองนะคะบวกกับปลาอินทรีที่มันสดๆแล้วก็กะทิที่เน้นๆเนี่ยตัวยอดหวายค่ะมันจะมีความขมเล็กๆแต่มันเป็นขมที่พอมันมาอยู่ในแกงคั่วมันจะเข้ากันกับตัวที่เป็นกะทิมากมันจะกลายเป็นความขมแล้วมันจะค่อยหวานขึ้นเรื่อยๆเวลาเราเคี้ยวส่วนปลาอินทรีเขาเนื้อแน่นให้มาชิ้นโตๆตักตรงไหนก็ต้องเจอปลาอินทรีส่วนเมนูนี้นะคะชื่อว่าแกงไก่ลูกกล้วยค่ะเป็นเมนูที่ชื่อแปลกมากเป็นแกงพื้นบ้านของคนชลบุรีนะคะใช้ไก่บ้านเอามาปรุงกับพริกแกงสูตรเข้มข้นค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะเข้ากับเนื้อกล้วยน้ำว้าที่เขาบอกว่ามันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบไหมเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่เจียวหอมแดงแล้วก็ปลาสลิดทอดกรอบค่ะเห็นเลยค่ะรสชาติคือมันแบบแซ่บมากเป็นจานที่เผ็ดที่สุดตั้งแต่ผมทานมาไก่บ้านมันก็จะแบบว่ามาเป็นชิ้นที่เขาสับๆมาแล้วแต่พอมากินกับกล้วยอ่ะมันก็ได้ความแปลกได้ความหนึบของกล้วยเข้ามาเสริมค่ะแต่ว่าตัวพริกอ่ะพริกอะไรไม่รู้เผ็ดมากแล้วต้องหอมพริกมากเลยนะคะถ้าทานคู่กับตัวไข่เจียวน่าจะช่วยลดความเผ็ดได้มากกว่าค่ะต่อไปนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่คนที่ชอบความแซ่บต้องมาสั่งเมนูนี้ค่ะปลาเก๋าต้มกระวานนะคะเป็นเมนูโบราณที่หาทานยากค่ะความพิเศษคือเขาจะใช้ปลาเก๋าหรือว่าปลาอะไรแล้วแต่ที่เขาจับได้จากเรือประมงเล็กในแต่ละวันนะคะมาทำเมนูนี้ซึ่งวันนี้เราเป็นปลาเก๋ามันจะแบบชิ้นโตเนื้อขาวๆอวบๆเลยค่ะสำหรับผลนะคะเมนูนี้คือมันได้ความเผ็ดร้อนจากตัวกระวานค่ะแต่ว่าปลาเก๋าเขาว่าแบบสดมากคือถ้าเราไม่ได้กินตัวกระวานไปมันยังพอสดได้นะคะแต่พอเรากินกระวานไปด้วยมันจะได้ความเผ็ดร้อนอยู่ในพุงเลยเนี่ยคำเดียวกันแล้วยิ่งมาเจอกับน้ำจิ้มพริกเกลือค่ะมันจะเพิ่มความเปรี้ยวความเผ็ดเข้าไปอีกแซ่บเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะแต่ฝนบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขาสมมงมิชลินไกด์จริงๆค่ะใครมาเที่ยวพัทยานะคะแนะนำเลยว่าต้องจดร้านนี้ไว้ในลิสต์ให้ดีเลยครัววันศุกร์ร้านอร่อยที่ไม่รับอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เขาฮอตมากๆใน TikTok นะคะแล้วก็ใครๆก็อยากจะมาพิสูจน์ความอร่อยที่ร้านร้านนี้เขาเปิดจันทร์ถึงศุกร์เปิด2รอบนะคะตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2กับ5โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเปิดยาวๆไปเลยตลอดทั้งวันค่ะแต่แนะนำนิดนึงว่าให้โทรมาจองล่วงหน้าก่อนจะดีมากๆเลยล่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของฝนแล้วครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขึ้นเรือกลับบ้านละเอาไป เป็นไงคะดูแล้วอยากไปพัทยาเลย
1: อยากไปมากไม่เคยไปตั้งไม่รู้กี่รอบแต่ไม่เคยกินร้านนี้เลย
0: ต้องลองไปค่ะ
1: เออน่าจะอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ครับต้นไม้มีผลัดใบเพื่อเปิดโอกาสให้ใบใหม่งอกออกมาชีวิตมีพบพรากมีจากลาเพื่อสิ่งใหม่ได้เข้ามาแทนที่ดีกว่าเดิมครับ
0: ค่ะส่วนวันนี้นะคะเราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะเจอกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พอดีเลยค่ะอยู่กับจอยชนทิชานะคะแล้วก็น้องอามธนภูมินั่นเองค่ะวันนี้ข่าวสารที่เราต้องติดตามกันมีหลายเรื่องรวมถึงช่วงที่2ก็จะมีเพลงเพราะๆจากน้องลิสามาฝากกันด้วย
1: ใช่ครับแต่ก่อนจะไปพบกับความบันเทิงในช่วงที่2นะครับมาติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับในเบรกแรกกันก่อนนะครับสำหรับญาติผู้บาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่หลายคนอาจจะมีความเป็นกังวลนะครับว่าผู้บาดเจ็บนั้นจะต้องมีการถูกย้ายไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีอยู่ตามสิทธิ์ของแต่ละคนหรือเปล่านะครับล่าสุดทางสปสช.นะครับได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าอาการยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับก็ยังคงสามารถที่จะรักษาตัวได้ที่โรงพยาบาลเดิมครับนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้กล่าวถึงกรณีผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ผู้ป่วยเป็นเคสสีแดงทุกรายและได้รับการดูแลตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับการรักษาได้

0: ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในช่วง72ชั่วโมงแรกซึ่งหลายคนกังวลใจนะครับว่าหลังจากครบ72ชั่วโมงจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือไม่หรือว่าจะต้องย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่แต่ละคนมีอยู่ตรงนี้คุณหมอบอกว่าหลังจากครบกำหนด72ชั่วโมงแรกจะถูกแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่1หากแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยยังวิกฤตและมีความเสี่ยงสูงเมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแม้ว่าจะรักษาเกินระยะเวลา72ชั่วโมงไปแล้วผู้ป่วยก็จะยังคงได้รับสิทธิ์การรักษาฟรีต่อที่โรงพยาบาลเดิมได้ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละกองทุนนะครับโดยกองทุนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองนี้สามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้เลยนะครับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับทางโรงพยาบาลเองส่วนในกรณีที่2นะครับหากว่าผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤตแล้วหลังครบ72ชั่วโมงแต่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์นะครับในโรงพยาบาลต่อเนี่ยและสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะมีการย้ายผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำตามสิทธิ์ของตนเองนะครับหรือว่าโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งทั้งนี้ให้ญาติของผู้ป่วยแจ้งขอความช่วยเหลือกับทางโรงพยาบาลได้เลยนะครับว่าให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วยแจ้งเรื่องไปที่สปสช.ทางเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยประสานงานและส่งต่อคนไข้นะครับกลับไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์ให้ตามระบบซึ่งแต่ละกองทุนสุขภาพก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลตามเดิมเพื่อให้ญาตินั้นได้คลายความกังวลเรื่องของภาระค่ารักษาพยาบาลนะครับคุณหมอบอกเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้สปสช.มีรายชื่อและข้อมูลของผู้ป่วยนี่ครบทุกคนแล้วนะครับแล้วก็จะคอยติดตามระยะการรักษานะครับหากครบ72ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนอย่างเต็มที่ครับ
1: ส่วนคราวนี้ค่ะมาสืบเนื่องกันนะคะจากกรณีตรวจคัดกรองนิสิตนักศึกษาที่จังหวัดมหาสารคามค่ะล่าสุดเมื่อมีการตรวจซ้ำนักศึกษา300คนนะคะพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะคะจริงๆเนี่ยเพียงแค่4คนเท่านั้นค่ะหลังจากมีรายงานตรวจการคัดกรองนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือมมส.รวมถึงอีกหนึ่งที่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะซึ่งพบว่าที่มมส.ตรวจนิสิตไป 12,733 คนพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจ 1,922 คนพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นการตรวจจากชุดตรวจปัสสาวะนะคะล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระค่ะซึ่งมีนักศึกษากว่า300คนเนี่ยส่งมาตรวจยืนยันแล้วและกรมควบคุมโรคได้ตรวจไปแล้วกว่า292คนพบว่าในจำนวนนี้ติดเชื้อพยาธิเพียง4คนเท่านั้นนะคะแล้วก็พบว่ามีพยาธิชนิดอื่นๆเนี่ย11คนส่วนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะทางคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการติดตามและตรวจยืนยันภายในพื้นที่ต่อไปค่ะซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่ายอมรับว่าชุดตรวจที่นำมาใช้เนี่ยได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในส่วนนึงแต่สุดท้ายการวินิจฉัยเนี่ยยังคงยึดมาตรฐานตามเดิมก็คือต้องตรวจจากอุจจาระเป็นหลักซึ่งจะแม่นยำมากกว่านั่นเองค่ะ
0: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเดินทางไปที่มหาสารคามนะครับน้องๆนักเรียนที่นั่นไม่ได้มีความวิตกอะไรนะพี่จอยคือตามร้านส้มตำเนี่ยก็ยังคงมีลูกค้าเยอะอยู่ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ทางคณาจารย์เขาก็บอกว่ามันเป็นการตรวจแบบคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งถ้าจะให้ชัวร์จริงๆเนี่ยต้องตรวจอุจจาระอีกทีนึงแล้วก็อย่างที่เห็นแหละครับว่ามันก็จะมีคนที่ติดเชื้อจริงๆจำนวนไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับมากันที่สถานการณ์โลกกันมากดีกว่านะครับช่องแคบฮอร์มุสเป็นอะไรที่เราจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกจริงๆนะครับล่าสุดมีแนวโน้มถึงความตึงเครียดนะครับที่จะกลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้งนะครับทางหอการค้าก็เลยมีการบอกกล่าวไปถึงผู้ประกอบการไทยนะครับบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องวางแผนการเตรียมการรับมือนะครับโดยเฉพาะการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็สินค้าให้มากขึ้นครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับแต่ว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมสถานการณ์ก็ได้กลับมามีแนวโน้มความตึงเครียดอีกครั้งนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงฝากไปถึงผู้ประกอบการไทยนะครับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับพร้อมกับแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงที่จะประกอบด้วยข้อแรกเลยนะฮะให้ควรติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะด้านราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกอย่างต่อเนื่องนะครับสองเลยก็คือประเมินสต็อกวัตถุดิบและสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงการวางแผนสำรองเพื่อจัดหาวัตถุดิบและสินค้ากรณีเกิดการขาดแคลนในอนาคตด้วยและสุดท้ายอย่างที่3นะครับก็คือการประสานสายการเดินเรือและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกเพื่อหาแนวทางและเส้นทางในการขนส่งสินค้าผ่านตะวันออกกลางโดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดครับ

0: นี่เอาจริงๆนะที่น่าเจ็บใจก็คือสถานการณ์โลกมันเป็นแบบนี้แล้วแต่ก็ยังมีมิจฉาชีพค่ะก็ยังคงลงมือนะคะคราวนี้คือหลอกลวงไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็เจอกันหลายรายด้วยล่าสุดหลอกไปถึงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12คุณคิดดูแล้วกันหลอกเอาชื่อเนี่ยไปแอบอ้างเพื่อจะสั่งเข้ากล่องนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้แก๊งมิจฉาชีพค่ะได้โทรศัพท์หลอกซื้อข้าวกล่องกับร้านหนึ่งค่ะโดยอ้างว่าจะนำไปเลี้ยงทหารในช่วงเย็นออกอุบายด้วยนะให้ทางร้านเนี่ยประสานอาหารสำเร็จรูปที่มีมูลค่ากว่า 99,000 บาทโดยอ้างว่าทางร้านเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นหลักหมื่นบาทแต่ร้านรู้ทันค่ะไม่ยอมโอนเงินมัดจำไปให้นะคะสุดท้ายก็เลยถูกเทข้าวกล่องที่แก๊งมิจฉาชีพสั่งนักข่าวก็คือลงพื้นที่ไปสอบถามเลยค่ะพลตรีเสกสรรพรมศักดิ์ค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12พร้อมด้วยทหารที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ทราบว่าช่วงนี้แก๊งมิจฉาชีพคือโทรศัพท์ไปหลอกเหยื่อมาหลายรายนะคะมีการโทรไปสั่งทำเต็นท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่าหลายแสนสุดท้ายก็ถูกมิจฉาชีพเทค่ะทำให้แก๊งนี้คือเปลี่ยนมุกใหม่แล้วไม่สั่งเต็นท์มาสั่งข้าวกล่องแทนคุณพอถึงเวลารับข้าวกล่องก็ออกอุบายให้ทางร้านเนี่ยสั่งซื้ออาหารสำเร็จรูปให้ด้วยเพื่อให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินมาให้ซึ่งหลายร้านที่ถูกแก๊งเนี้ยโทรหาก็เลยฝากมาบอกว่าตอนเนี้ยแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยอ้างชื่อหน่วยงานของทหารเนี่ยออกหากินในหลายจังหวัดเลยนะคะพร้อมยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยทหารในพื้นที่อย่างแน่นอนขอเตือนชาวบ้านโดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดหากมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์087-288-8257ได้ตลอดเวลาค่ะ
1: อันนี้เคสนี้เจอที่ปราจีนบุรีนะครับไงก็ระมัดระวังกันด้วยตรวจสอบกันให้ดีครับสงสารจะได้ไม่ต้องแบบโอ้มาเปลืองวัตถุดิบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าเกิดทำไปแล้วนี่เกือบแสนนะค
1: ุณนั่นไงนะฮะพูดถึงอาหารไทยนะครับมาช่วยกันส่งเสริมให้ถูกที่ถูกทางกันดีกว่านะครับล่าสุดเองรัฐบาลเตรียมที่จะผลักดันทั้งอาหารไทยมวยไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยนะครับไปรุกตลาดยุโรปนะครับเพื่อหวังให้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้การค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานพร้อมรุกขยายโอกาสในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลากหลายภาคส่วนครับในการที่จะผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทยและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะครับอย่างมวยไทยนะฮะรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบสแตนดาร์ดมวยไทยจิมนะครับซึ่งข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้พบว่ามีค่ายมวยไทยที่ได้รับการรับรองแล้วนะครับ138แห่งทั่วโลกขณะเดียวกันก็มียิมที่เปิดสอนมวยไทยในยุโรปแล้วประมาณ 4,000 แห่งนะครับก็สะท้อนถึงความนิยมของมวยไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนอาหารไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักที่สำคัญอยู่แล้วนะครับโดยมีร้านอาหารทั่วโลกเนี่ยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความเป็นอาหารไทยแท้มากกว่า 1,500 ร้านแล้วนะครับใน72ประเทศทั่วโลกครับทั้งนี้สถาบันอาหารก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2569นี้มูลค่าการส่งออกอาหารไทยนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะครับโดยตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวถึง 15.9% ถึงสูงเป็นอันดับที่2รองจากเอเชียใต้เลยทีเดียวครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งศิลปินนะคะมาเยี่ยมเยียนเราน้องริสาเป็นน้องที่มีความสามารถมากๆค่ะวันนี้มาฝากซิงเกิลที่3ชอบกลับได้หรือยังนะคะแทนความรู้สึกของคนที่แอบชอบใครสักคนมานานแล้วอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: เหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ใน

0: หรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยอดสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
3: ้แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
4: รันรักน้องมีนเราสองคนรักกัน
3: แต่ฉันเกลียดมัน
5: มีนอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนี่อยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนี่เหมือนกัน
0: วาดฝันวันวิวาสุก 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
8: รัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
9: อร่อยเด็ดอร่อยดี
8: 10ถึง16กรกฎาคมนี้รัวคุณต่อยยกครับ
10: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจ
11: ชิกกี้
10: ลองเลย
12: Is that good?

0: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับมาชวนดูละครกันก่อนดีกว่านะครับ3พลัดเขาชวนทุกคนนะครับไปย้อนรอยตำนานความขลังของอีกหนึ่งละครชั้นครูนะครับที่เรียกได้ว่าขึ้นหิ้งไปเรียบร้อยแล้วกับเจ้ากรรมนายเวรครับหากพูดถึงละครไทยที่หยิบยกประเด็นของกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมาเล่านะครับเชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะครับนี่เป็นละครแนวดราม่าระทึกขวัญที่สร้างปรากฏการณ์ความหลอนฝังใจผู้ชมมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับด้วยพล็อตเรื่องของการระลึกชาติเล่าถึงกฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลพร้อมหยิบยกเอาความเชื่อเรื่องอาถรรพ์การบูชายันมนุษย์นะครับเพื่อเป็นผีเฝ้าเมืองตามตำนานอินจันมั่นคงอยู่ดีมาถ่ายทอดได้อย่างสมจริงแล้วก็ชวนขนลุกสุดๆนะครับที่ถ่ายทอดโดยพระนางฝีมือระดับตำนานอย่างพี่หมิวลลิตาและพี่ปิ๊บประวิตรนะครับที่มาประชันบทบาทกันเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนั้นก็คือตีบทกันแตกกระจุยเลยทีเดียวและถ่ายทอดอารมณ์ความผูกพันรวมถึงแรงอาฆาตข้ามภพข้ามชาติได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนตราตรึงใจผู้ชมรวมถึงหนึ่งในนักแสดงที่น่าจดจำนะครับก็คือดร.มวยอริสรานะครับซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของเรานี่แหละนะครับซึ่งตอนนั้นดร.มวยของเรานะครับในเรื่องถ่ายทอดบทบาทของตัวละครที่มีปมชีวิตซับซ้อนได้อย่างน่าทึ่งความร้ายกาจที่เปี่ยมไปด้วยกิเลสและตัณหาในบทบาทที่เธอได้รับคือกลายเป็นภาพจำที่แฟนละครช่อง3ยังคงหยิบยกเอามาพูดถึงจนถึงปัจจุบันนะครับที่ผ่านมาก็มีแฟนๆเรียกร้องมาทาง3พลัดนะครับบอกว่าอยากให้นำละครเรื่องนี้กลับมาลงในแพลตฟอร์มให้ได้ชมกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าไปรับชมกับละครเจ้ากรรมนายเวรนะครับรวมถึงละครดังอีกมากมายทั้งระดับตำนานที่หลายคนคิดถึงรวมถึงละครใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน 3+ หรือว่าเว็บไซต์ cs3plus.com เพื่อเป็นการตอบโจทย์คอละครทุกกลุ่มนะครับให้สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการครับ
2: ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญก็มารออยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับน้องริสาสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: ให้น้องริสาแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
4: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะริสานะริสานะคะ
1: นะครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวน้องเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆอ่ะน้องไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นเลยน้องเป็นลูกสาวสุดที่รักของ
3: ค
1: ุณจิ๊บเทพอาจเป็นผู้บริหารค่ายเลิฟอีสนะครับซึ่งเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมแบบคุณพ่อเป็นคนให้เรามาเป็นศิลปินในค่ายหรือว่าเราเป็นคนแบบขอคุณพ่อเองว่าเฮ้ยหนูอยากลอง
4: จริงๆมันเป็นแบบความฝันลิ้วอยู่แล้วค่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็พอมันมีโอกาสเข้ามาต้องขึ้นมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะต้องทำพอร์ตอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: อยากรู้ว่าเราต้องออดิชั่นกันเหมือนกับศิลปิน
2: หรือแบบแอบบอกคุณพ่อหลังแบบพ่ออยากแบบออกเพลงอะไรอย่างงี้ยังไง
4: จริงๆก็แอบบอกพ่อเขาว่าอยากแบบลองทำเพลงเป็นแนวของตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
2: ซึ่งคุณพ่อก็ชอบอยู่แล้วไง
1: ใช
2: ่คุณพ่อก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งสนับสนุน
1: นี่แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะเดี๋ยวคุณรอฟังเพลงเขาก่อนคุณรอฟังก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ถ้าไม่ต้องอยู่เลิฟอีทก็สามารถเป็นศิลปินได้ทุกค่ายเอาจริงน้องเขาเก่งมาก
2: จริงอ่ะพูดคุยกันคือทุกคนอาจจะแบบคุ้นๆน้องได้สายจริงเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่10ขวบแล้วก็มีการร้องคัฟเวอร์มาตลอดเลยใช่ไหมคะลงแบบในโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยเริ่มต้นมายังไงถึงได้เริ่มทำเพลงลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง
4: จริงๆเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะชอบพ่อคุณพ่อชอบร้องเพลงให้ฟังแล้วก็สมัยก่อนจะมีเหมือนแผ่นฟังเพลงอะค่ะ
2: แผ่นเสียงใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่แผ่นเสียงค่ะแล้วก็นั่งฟังอยู่กับพ่อแล้วก็ลีก็เหมือนร้องเพลงมาโดยตลอดจนมาถึงวันนึงอุ๊ยมีเพลงนึงชอบมากเลยเป็นศิลปินคนนึงที่ลีชอบแล้วก็อยากที่จะลองร้องลง YouTube ดูเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ก็ลอง
2: ก็เริ่มจากตรงนั้นมาเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกว่ามาวันนี้ไม่ได้เป็นซิงเกิลแรกนะจริงๆก็มีซิงเกิลเดบิวต์ไปก่อนหน้านี้ไปแล้ว My Daisy ซึ่งดังมากยอดวิวถล่มทลาย10ล้านได้มั้ยฮะ10ล้านวิวแล้วตอนนี้10ล้านวิวเกินแล้วเกิน10ล้าน
2: แล้วตอนนี
1: ้รู้สึกยังไงกับการที่แฟนๆแบบโอ้โหต้อนรับเราดีขนาดนี
4: ้โอ้ตอนนั้นดีใจมากเลยค่ะแล้วก็มันคาดไม่ถึงสุดๆเพราะว่าตอนนั้นเป็นเพลงแรกด้วยแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบผลตอบรับมันดีขนาดนี้มันไม่มีอะไรจะพูดเราจะแบบขอบคุณจริงๆ
1: เนาะโอ้แล้วเพลงดีมาก
2: ใช่คือแบบว่า ยืนยันจาก10ล้านวิวไง
1: ใช
2: ่คือผลตอบรับดีขนาดนี้เราจะปล่อยได้ยังไงปล่อยซิงเกิลต่อไปมาเลยอย
1: ่
2: ารอช้าตอนนี้ออกมาเป็นซิงเกิลที่3แล้วชอบกลับได้ยังเพลงนี้เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงคะ
4: เพลงนี้ก็ยังคงเป็นเพลงแนวเดิมค่ะเป็นแนวป๊อปแจ๊สบอสซ่าอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ยังอยากให้เป็นภาคต่อจากเพลงแรกคือเพลง My Daisy ใช่ค่ะ
1: เพลงนี้เห็นบอกว่าได้คู่รักนักแต่งเพลง
2: ใช่
1: ใครครับ
4: เป็นพี่พัดกับพี่มุกกุค่ะ
1: คุณพัดกับคุณมุกกุมาทำหน้าที่แต่งเพลงนี้ให้เป็นยังไงบ้างทำงานร่วมกับพี่ทั้งสองคน
4: ยังประทับใจทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆค่ะเพราะว่าพี่ๆเก่งมากๆแล้วก็มีลายเส้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสุดเวลาใครได้ฟังเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนก็จะน่าจะต้องยิ้มตาเหมือนลิน
2: ี่เราแอบเห็นละเห็นมีอีก2คนเป็นตัวละครไม่ลับ
1: นี่ตัวท็อปทั้งนั้น
2: ตัวท็อปเลยนะคะมาเบลแล้วก็ปอร์เช่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะเป
4: ็
2: นภาคต่ออย่างที่บอกจาก My Daisy เป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับพี่ๆทั้ง2คน
4: โหเป็นเกียรติแล้วกันค่ะแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาเล่นด้วยกันเพราะว่าทั้งพี่ทั้งสองคนเป็นเหมือนพี่ชายแล้วก็พี่สาวนี้แล้วก็เวลาได้กลับมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันเหมือนได้กลับบ้านมาทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้เห็นความสามารถพี่ๆที่มันหูเก่งมากๆอะไรเงี้ยค่ะทั้งในกล้องทั้งนอกกล้องมันทำให้ลียิ่งแบบนับถือพี่ๆเขาสุดๆแล้วก็อยากทำงานด้วยหลายๆครั้งเลยค่ะ
1: มันดีตรงนี้นะเขาบอกว่าคนเราอยากจะเก่งขึ้นต้องอยู่กับคนเก่ง
2: ๆ
1: แล้วเวลาเราอยู่กับโอ้โหระดับตัวท็อปของทีป๊อปขนาดนี้เราก็แบบได้ซึมซับอะไรบางอย่างจากเขาไปเนาะนะฮะเอาแล้วทราบว่า MV เพิ่งจะปล่อยเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานี่เอง
4: ใช่ค่ะ
1: เมื่อเช้าถามกันว่าแขกรับเชิญวันนี้ใครนะน้องนิสาแล้วก็หากันดูอ้าว
2: ยังไม่มาย
1: ังไม่มาเที่ยงได้เช็คฟีดแบคหรือยังฮะ
4: ยังเลยค่ะ
1: ยังไม่ได้ส่อง
2: หลังบ้านเป็นยังไงคะตอนนี้ทีมงานได้เช็คไหมคะ
1: นี
2: ่รันรัว
1: รัวรันรัวนะฮะอ่ะฝากฝังให้แฟนๆเข้าไปชม MV เพลงนี้กันหน่อยฮะ
4: ก็ขอฝากเพลงชอบกลับได้ยังของลีนะคะเป็นซิงเกิลที่3ของลีแล้วขอฝากทุกคนรับชมได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็อย่าลืมไปรับชม MV ทางมาทีม Official นะคะ
2: เข้าไปติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะอย่างที่บอกว่า MV เพิ่งปล่อยตอนเที่ยงแต่ว่ายังไงเราจะได้ฟังสดๆตอนนี
1: ้มาถึ
2: ง
1: ที่แรก
2: วันนี้ต้องขอบคุณน้องริสามากๆเลยนะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณนะคะ
2: ซึ่งแฟนๆรายการข่าว34ของเรานะคะก็จะได้ฟังเพลงชอบกลับได้ยังนะคะแบบสดๆจากน้องริ

0: 1782รหัสเข้าธนาคาร010782เฮ้ยบรอดนะ
1: เรียบร้อยเปล่า
2: อนุญาตการเข้าถึงครับ
1: เลขบัญชี
2: 412644238
1: ยลดาอารยาใสรหัส010782โอเคพร้อมโอน
3: มีการโอนเข้าบัญชีแล้วจริงๆด้วยพวกเรา
1: จัดการโอนคืนเรียบร้อยไงแกตกใจมากอ่ะที่เจอฉัน
4: แกตายไปแล้วไม่ใช่หรอวะ
1: แล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้คืออะไรวะผีเหรอนี่แกคิดว่าฉันตายไปแล้วจริง

0: เฮียเฮียตื่นตื่นไปแล้ว
1: เฮ้ยไอ้โก้ you so crazy นะถ้ามันโดนไอ้จริงๆอะทำไงอะฮะ
0: เฮียไม่ต้องห่วงหรอกผมยิงเฮียนะยังไงก็โดนเกาะตรงนี้แต่ผมนี่ดิแค่ตาย
2: ค่ายปีเตอร์มันยิงโดนกระบาลผมนะโอ้โหป่านี้ผมเกมแล้ว
1: โคตรจกเลยไปดูดิโอ้โหเต็มๆเลย
2: ผมบอกเฮียแล้วว่าให้ใส่ไว้ปลอดภัยไว้ก่อนเว้ย
3: สนับสนุนโดยวาสลินกลูต้าไฮยาดิวอีเรเดียนส
4: ์13ปีที่ผ่านมาที่พวกแกหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยแกไม่รู้เลยสินะว่าไอ้นางหงส์เอาเงินไปใช้คนเดียวสบายใจเฉิบอ่ะผัวงโอย
5: Excuse me Who's up
6: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: ลิงออมมาหาแล้วนะเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้พร้อมพบกับลิงออมไทยแลนด์แฟนมีตติ้งทัวร์2026ที่จะมาเสิร์ฟความสุขแบบใกล้ชิดวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณอาคารยิมเนเซียมสะพานหินมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษและประทับใจไปด้วยกันแล้วเจอกันค่ะสนับสนุนโดย
1: อยากพูดเรื่องอะไรก็ว่ามา
2: ความสนุกเสียงสองของดีเจสมพล
3: อะไรเสริมอะไรค่ะ
2: มิตรภาพที่ไม่ต้องอธิบาย
4: เผือกร้อนตอนบ่าย
5: รุ่งกินโต๊ะเสาร์นี
6: ้แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
7: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
6: แต่ฉันเกลียดมัน
8: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนี่อยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนี่เหมือนกัน
0: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เตรียมใจให้ดีนะจ๊ะเพราะวันนี้จะพาไปกินของอร่อยเป็นฟีลแบบพ่อขาหล่อจนต้องบอกต่อเลย
11: น้ำลายไหลเลยบะหมี่นี้แซลมอนนี้

0: จะเป็นกล้วยทอดกาแฟคือน่ากินไปหมดเลยอ่ะ
1: จริงคุณย่าคุณแพทอยากกินแล้วว่าอยากจะรู้ว่าจะหล่อจะอร่อยขนาดไหนเอ้ยผู้หญิงยกกำลังแจวพฤหัสบดีนี
2: ้8นาฬิกา25นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: อย่าลืมแวะมาเจอพวกเราได้ที่งาน
5: แจ๋วแซ่บเฟอร
4: ์วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 5:00 น
5: ที่อะไรปาร์คหอชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
4: เราสองคนรอเจออยู่นะครับ
6: สนับสนุนโดย
7: หอมแรงฉุนไป
8: หอมละมุน
7: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
8: ลองเลย
7: ใหม
8: ่โอโมพลัสคัพตันบลูม
9: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
10: รวมถึงเรื่องที่แกเนี่ยยอมหักนิ้วตัวเองเพื่อออกจากโกดังได้ง่ายๆแกคิดว่าพวกฉันไม่ได้ตั้งใจไว้หรอวะ
11: แกทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
10: ก็เพื่อให้แกเนี่ยเอาแผนทั้งหมดมาบอกกับแหม่มไงแล้วก็จะได้จัดงานวันนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะได้ประจานพวกแกต่อหน้าทุกคนกันเหรอ
11: มึงเฮ้ย
10: นี่แกไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเหรอวะว่าเวลาจะเล่นกับพวกฉันเนี่ยมันต้องคิดหลายๆมุมเว้ย
11: ไอ้

0: ีเตอร์หลับสบาย
1: นี่นะแต่ละเลวแต่ก็ไม่เลวเท่ากับที่แกเคยทำกับฉันไว้หรอกนะนั่งแม่มแต่ก็ถือว่าชดใช้กรรมที่แกเคยหักหลังพวกฉันตอนกำนันช้างก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกแกก็ต้องชดใช้ด้วยเหมือนกันพอพวกแกเอาเงินฉันไปแล้ว10 ล้านไม่ใช่หรอ
2: เฮ้ยเดี๋ยว10 ล้านอะไรตอนแบ่งกันเนี่ยได้คนละไม่กี่แสนเอง
3: เดี๋ยวไม่กี่แสนเองเถอะ
1: นี่มันอย่างนี้ได้เองเหรอนางหงแกเอาเงินไปใช้คนเดียวโดยที่ไม่แบ่งพวกมันใช่ไหม
3: นี่พวกยุ่งพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะ
1: แกก็ถามนางหงมันดูสิว่ามันเอาเงินไปไว้ที่ไหนตอนที่ขนเงินมาเงินฉันหายไปถุงหนึ่งมันจะเป็นฝีมือใครถ้าไม่ใช่ฝีมือนางหงอะ
4: เล่าตอแหลได้แล้ว
1: แกไม่สิตอแหล13 ปีที่ผ่านมาที่พวกแกหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยแกไม่รู้เลยสินะว่านางหงมันเอาเงินไปใช้คนเดียวสบายใจเฉิบอะพวกโอ้ย
5: ทำอะไรอยู่วะมันไม่ลงมาสักทีเนี่ย

0: รีบบอกพวกมันเร็ว
1: พี่เชนมังกรทำอะไรกันอยู่อ่ะตำรวจมาแล้วนะ
2: เฮ้ยโก้ไปเว้ยตำรวจมาแล้วเว้ย
3: เจ๊ครับเรื่องอื่นค่อยเคลียร์ได้ไหมฮะตอนนี้ตำรวจมาแล้วครับรีบหนีกันก่อนดีกว่า
1: ไอ้พวกก็แกหน่อยนะโหมันหลอกใช้แล้วควายโดนมันหลอกแล้ว
3: ไปครับเจ๊
1: ว่าไปเลย
3: ไปครับเจ๊
1: แกสิยังหอม
3: เนี่ยครับไป
1: ควายเอาไปครับมา
3: เนี่ยไปก่อนครับ
1: ไอ้ก็ไอ้ไอ้กลับมาเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกเสร็จแล้วไอ้ฝ่ายฉัน
4: วันนี้ตำรวจได้นำกำลังเข้าบุกจับเครือข่ายแชร์ลูกโซ่เอ็มพาวเวอร์ของคุณวรดาอารยสายที่รู้จักกันในชื่อไฮโซแมนนะคะที่เปิดรับสมาชิกมานานกว่า5

0: บุคคลลึกลับที่ใช้ชื่อว่าแอดมินโดยที่แหล่งข่าวยังระบุอีกว่ากลุ่มของแอดมินได้แฮ็กเงินทั้งหมดในบัญชีของ Empower แจกจ่ายคืนเหล่าสมาชิกผู้เสียหายได้ทันก่อนที่นางโยลดาจะปิดบริษัทแล้วหนีไป
1: หนูจะไม่รู้ว่าพวกแอดมินเป็นใครแต่ว่าหนูขอบคุณมากๆนะคะถ้าหนูโดนหลอกเอาเงินไปหนูคงไม่รู้ทำยังไงดีอ่ะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของหนูแล้วขอบคุณนะคะหนูขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆค่ะ
2: ถ้าวันหนึ่งฉันไม่มีทางเลือกอ่ะบางทีฉันอาจจะทำแบบกัดจังก็ได้นะเว้ยฉันว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมันยังหลงเชื่อเรื่องแชร์ลูกโซ่นี้อยู่อ่ะ
3: มันไม่ผิดหรอกนะที่คนเราฝันว่ามันจะรวยแค่เราต้องไม่เผลอโลภแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสหลอกตัวเองเพราะสิ่งที่ทำนั้นไม่ผิดนะคะ

0: ซุนเนี่ยแกไม่รู้เลยสินะว่าไอ้นางหงมันเอาเงินไปใช้คนเดียวสบายใจเฉิบอ่ะพี่กาวพี่พยาพี่กาวพี
1: ่นางหงนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: นางแหม่มมาตั้งใจจะฆ่าฉัน
2: ข่าวด่วนค่ะกำนันช้างผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ล่าสุดถูกพบเป็นศพอยู่บริเวณป่าข้างทางถนนเส้นเลี่ยงเมืองบางปะกงเบื้องต้นทางตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายที่ลงมือน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ช่วยกำนันช้างหลบหนีโดยทางตำรวจมีรูปพรรณคนร้ายทั้ง3คนแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตามจับกุม
0: เงินค่าจ้างที่ได้จากกำนันช้างอยู่ไหน
3: อยู่นี่
0: พี่เอาเงินพวกนี้ไปแบ่งกันนะฉันยังมีจากที่ขโมยมันมาได้อีกตอนนี้เราต้องแยกย้ายกันหนี
3: แล้วเราต้องหนีถึงเมื่อไหร
0: ่ฉันไม่รู้เอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งติดต่อกันนะรอให้เรื่องเงียบก่อนโอเคไหม

0: กำลังคิดถึงเรื่องที่นางแหม่มมันพูดอยู่ใช่ไหม
1: น้องหงน้องหงบอกเฮียมาสิว่าสิ่งที่แหม่มพูดนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเฮียจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรน้องหงพูดมาสิ
2: เฮียจะว่ายังไงอ่ะถ้าฉันจะบอกว่าโอ้ที่นางแหม่มมันพูดคือความจริงเฮียอภัยให้ฉันได้ไหมอ่ะนะเฮีย
1: น้องหงโกหกเฮียทำไม
2: เฮียฉันรู้ว่าตอนนั้นฉันมันเลวจริงๆอ่ะเฮียให้อภัยฉันได้ไหมอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ล่ะน้องหง
0: ที่น้องหงทำกับผู้เฮียทั้งหมดที่ผ่านมาเฮียเลยไม่รู้เลยว่าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหก

0: ี่งวดฉันก็ปลดหนี้พ่อได้แล้วอ่ะ
1: จริงเหรอแล้วแกจะทำอะไรต่ออ่ะจะกลับไปเรียนปะ
2: Toyota Toolfield ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
3: ้ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: อาทิตย์นี้เปิดตัวลูกคนแรกไม่ใช่ของผม
5: ของนางเอกสาวพริมรนิดา
6: ในรายการเพชรพันเอกรักนี้มีหางทางช่องสามมาไทยกันนะคะว่าลูกของพริมจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกผู้หญิง
7: คนไม่มีน้ำใจ
8: เอง
9: พูดเองว่าเมียข้าง
7: นั้นและที่เองว่าเมียข้าน่ะเมียใครกันรักวะ
10: ถามจริงๆเถอะพะยะค่ะถ้ากินเนี่ยจะตายไหม
11: ถ้าพวกเองไม่กินให้หมดเนี่ยพวกเองโดนกระทืบตายแน่ให้ฉันช่วยไหมจ๊ะ
12: ไอ้พัน
13: ธุ์เธอมาอยู่กรุงเทพทำไมจ๊ะเมื่อไหร่จะกลับบ้านเธอไปสักทีล่ะ
14: ต้องเอาลูกสาวเธอไปด้วยไม่
15: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย
16: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: พ่อทำแบบนี้คิดว่าฟังจะกลัวคะฟังก็หาเงินเองได้ได้มากกว่าที่พ่อให้ด้วย
18: เก่งนักนี่งั้นฉันจะยกเลิกบัตรเครดิตแกตั้งแต่วันนี้เลย
19: ฉันต้องใช้หลายวันแล้วแกจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวดูนะเนี่ยรู้สึกปะ
20: ตอนนี้ฟังมันไม่มีใครเลยนะเว้ย
21: แล้วคนที่รับมือมันได้บนโลกใบนี้มี
15: The Running เงื่อนงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: กินน้ำล้างปากเหรอนะลูก
23: ไม่ได้นะต้องนมแม่ล้วนๆเท่านั้น
24: นมแม่ประโยชน์มันเยอะขนาดไหนกันเชียววะ
25: ถ้าข้ามีลูกเมื่อไหร่ข้าจะให้ลูกกินนมข้า
26: หาผัวให้ได้ก่อนเถิด
27: อยากผมยาวสวยทำไงดี
28: ใช้ SunSilk Calcium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า SunSilk คำตอบของผมยาวสวย
29: เดี๋ยวไว้เบ้า

0: มันแล้วนะเนี่ย
1: ลงมาเลย
0: โอ้โหแล้วเต้นขนาดนี้เนี่ยข้างล่างก็มีตั้งเยอะแยะไม่เต้นแล้วดื่มหนักมากเลยอ่ะไปดื่มร้านผมไหมถ้าดื่มขนาดนี
2: ้ฮะที่เจ๊ร้านใหม่ด้วยเราหรอเฮ้ยท่านกันกล้าดูว่าการฉลองเปิดสาขาใหม่โกเคิลคาเฟ
3: ่สรุปเจ๊แกเศร้าหรือไม่เศร้าวะฉันดูไม่ออกจริงนะเว้ย
2: เจ๊หน่อยดิเต้นคนเดียวไม่มันเลย
4: ทำไมจะไม่เศร้าทำไมสนุกกบเกิดไปงั้นอ่ะ
0: เต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็น
5: ปึ๊บเจ๊อึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยอึ๊บเอาเลยอึ๊บ
2: เคลียร์แล้วเจ๊ไม่เป็นไร
5: อ
2: ๋
5: อ
2: ด
5: ีแล้ว
2: เดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บเดียวโอ้ยเป็นไรเนี่ยรอแป๊บเดี๋ยวกลับมาต่อแกไปไหนนะ
0: เดี๋ยวดีๆเจ๊
2: อ๋อเฮ้ย
6: น้องผมบอกเฮียมาสิว่าสิ่งที่แม่พูดนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเฮียจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรน้องหงพูดมาสิ
2: พวกเฮียจะว่ายังไงอ่ะถ้าฉันจะบอกว่าที่นางแหม่มันพูดคือความจริงฉันรู้ตอนนั้นฉันมันเลวจริงๆอะเฮียให้อภัยฉันได้ไหมอ่ะ
7: แล้วตอนนี้ล่ะน้องหงที่น้องหงทำกับพวกเฮียทั้งหมดที่ผ่านมาเฮียเลยไม่รู้

0: จ๊
1: เจ้า
0: ลิสามาทำอะไรตรงนี
1: ้นี่เจ๊กำลังปาร์ตี้กับหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะไปดิ้งกันปะ
2: เจ๊เจ๊โอเคใช่ไหม
0: โอเคไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เจ๊ดูเมาขนาดนั้นเลยเหรอไปไปไป
2: เจ๊เจ๊ก็รู้ว่าหนูไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเจ๊หนูถามอะไรหน่อยได้ไหมถ้าตอนนั้นเจ๊เอาเงิน10ล้านไปจริงๆทำไมตอนนี้เจ๊ถึงกลับมาทำอะไรแบบนี้อยู่อีก
1: รู้ป่ะเงิน10ล้านที่ได้ฉันใช้ไม่กี่ปีมันก็หมดแล้ว
2: เจ๊เอาเงินไปทำอะไรอ่ะมันเยอะนะนั่นน่ะเจ๊ติดพนันหรอ
1: เพราะตอนนั้นฉันเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นมะเร็ง

0: อยู่จะซึมไปทำไมวะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเว้ยแล้วต่อไปนี้เราสองคนจะทำอะไรกันต่อวะ
0: ไม่รู้เว้ย
1: แล้วจะขับไปไหนเนี่ย
0: ไปก็ไม่รู้เว้ย
1: เวนเอ้ยทำไมไม่หยุดรถก่อนแล้วคิดว่าจะไปไหนขับวนไปวนมาแบบนี้มันเปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุ
0: นี่จะบ่นไปทำไมวะไอ้ก็แค่อยากขับไปให้มันไกลๆ Sorry
2: ฉันใช้เงิน10ล้านซื้อความสุขทั้งหมดกอบโคยทุกสิ่งที่มีก่อนที่ฉันจะตายแต่สุดท้ายฉันก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ฉันต้องการแต่ความสุขที่ฉันต้องการจริงๆมันก็คือสองเท่านั้นต่างหากล่ะ
0: ต่างประเทศกันไหม
1: ก็ดีเหมือนกัน

0: ไม่คิดเลยนะว่าพี่จะพลาด
1: คุณหลุยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะหาทางจัดการเรื่องนี้เองพี่จะไม่ทำให้คุณหลุยต้องเดือดร้อนเลยนะคะ
0: แต่ผมว่าพี่ทำไปแล้วล่ะ
2: บอกผมมาว่าพวกมันเป็นใคร
1: พี่จำหน้าพวกมันได้ทุกคนเลยพี่พร้อมที่จะบอกทุกอย่าง

0: มช่วยพี่ได้นะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่จะช่วยผมได้มากแค่ไหน
1: พวกมันมีกัน6คนคุณหลุยไปดูกล้องวงจรปิดที่หลังห้องสัมมนาแล้วก็ที่หน้าคอนโดพี่ได้เลยเห็นหน้าพวกมันทุกคนนั่นแหละ

0: ใจนะว่ามันมีแค่6คน
1: แน่ใจพูดมาดีกันเท่านี้เอ้าคุณหลุยนี่คุณหลุยจะไม่ช่วยพี่เหรอไหนบอกว่าจะช่วยพี่ออกไปไง
2: ผมไม่พูดตอนไหนว่าผมจะช่วยพี่ออกมาน
1: ี่ถ้าคุณหลุยหักหลังพี่นะพี่จะบอกทุกอย่างให้หมดเลยถ้าพี่ต้องติดคุกทุกคนต้องติดไปกับพี่พี่จะบอกความจริงกับตำรวจทั้งหมดเอาไอ้พันไปให้หมดเลย
0: แต่ผมเชื่อว่าพี่ไม่บอกหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนตายเนี่ยมันพูดไม่ได้
3: เข้าไป

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: หัวคุณเอาเงินมาใช้หนี้แล้วเราจบกัน
2: คนไหนอะ
1: โอ้ยมีหลายคนเหรอครับ
2: โอ้ยฉันหมายถึงหน้าตาเป็นยังไง
3: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
0: สูตรใหม่Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: อาทิตย์นี้เปิดตัวลูกคนแรกไม่ใช่ของผม
8: ของนางเอกสาวพริมละนิดา
9: ในรายการเพชรพันเอกรักนี้มีหาทางช่องสามมาไทยกันนะคะว่าลูกของพริมจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกผู้หญิง
10: สาหร่ายก็หายไปไหนอ่ะ
11: คุณฮอนรู้จักผู้หญิงคนนี้เหรอคะ
12: ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิต
13: อย่าสาหร่าย
11: สาหร่ายคือใครคะคุณพอจะเล่าเรื่องสาหร่ายให้ฉันฟังบ้างได้ไหมคะ
14: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา

0: ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: แกช่วยฉันทำไม
2: ฉันก็ต้องอยากได้คนมีฝีมือไว้ใช้บ้างสิวะประเดิมงานแรกเลยได้กันกำจัดในทาตรี
3: คุณพยาบาลคะคนไข้ที่ถูกยิงเป็นยังไงบ้างคะ
4: คนไข้เสียแล้วค่ะ
5: ตอนนี้ฉันใกล้หายแล้วไว้เจอกันที่ภูเก็ตนะเว้ยอีเสดาว
6: อีกไม่นานเราก็ต้องไปแล้วสินะ
7: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
9: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
10: อร่อยที
11: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทย
13: อร่อย

0: มามาเบาๆนะเบาๆเฮ้ย
1: นี่วางเจ๊ก็เบาๆดิ
2: ก็ทั้งดิ้นทั้งเบาทิ้งตัวขนาดนี้จะให้เบาไงไหวอ่ะ
1: ตัวก็ออกจะใหญ่มีแรงแค่นี้หรอ
2: แล้วไม่มาแบกเองอ่ะ
1: หลบไปเลยไปที่นี่ไหนเนี่ย
0: ที่นี่ร้านใหม่ผมเองครับเจ๊
1: ร้านใหม่เหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยได้เลยมาเอาเบียร์มาอีกก
0: ็เฮ้ย
1: หนูว่าเจ๊ไม่ต้องดื่มต่อแล้วไปนอนเถอะพี่เชนพี่มีที่นอนไหมอ่ะ
0: มีห้องพี่อยู่ข้างหลังอ่ะเอาเจ๊ไปนอนนั่นก่อนแล้วกันเนาะ
1: โอเค
0: ไป
1: ป่ะเจ๊เจ๊
3: ไงไม่ไหวดิทีนี้รู้ยังว่าเมาทิ้งตัวมันหนักไง
1: ไปเจ
3: ๊นี่ไม่ไหวหลบไป
0: เจ๊ระวังคร
3: ับได้ทีหลังไงอย่าปากดีไง
0: เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพอใช่ไหมไปครับเจ๊ครับขอโทษนะครับเจ๊
1: โอ้
4: มะเร็งเหรอ
1: เบาๆดิ
4: แกรู้ได้ไงเจ๊ก็บอกอ่ะ
1: นี่เป็นเหตุผลอ่ะที่ทำไมตอนนั้นเจ๊เขาถึงโกงเงินเฮียเก่าเฮียพยักอ่ะ
4: โอ้ยแล้วพวกเราจะทำไงกันดีวะใจนู้นก็แตกไปแล้วอ่ะแล้วเจ๊หงก็อยู่ในสภาพนี้อ่ะช่วงเราทำงานต่อไม่ได้แน่เลยว่ะ
5: ฉันว่านะบางทีถ้าแอดมินรู้เข้าเขาอาจจะไม่ส่งงานให้พวกเราแล้วก็ได้นะ
1: ก็ดีเหมือนกันนะฉันก็ไม่อยากทำงานแบบนี้แล้วอ่ะ
5: ทำไมอ่ะ
1: ก็อีกไม่กี่งวดฉันก็ปลดหนี้พ่อได้แล้วอ่ะฉันใกล้จะเป็นอิสระแล้ว
5: จริงเหรอแล้วแกจะทำอะไรต่ออ่ะจะกลับไปเรียนป่ะ
6: ก็เคยตั้งคำถามในใจทำไมปล่อยชีวิตให้เป็นแบบนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
4: อ
6: ่
4: ะแล้วแกไม่มีอะไรที่อยากทำเลยเหรอแบบความฝันอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่รู้ดินอกจากเรื่องพ่อฉันยังไม่เคยคิดอะไรไว้เลยอ่ะ

0: อุ๊ยอะไรครับเนี่ยเลยบอกจะไม่ยุ่งกันแล้วไงครับ
1: ยุ่งอะไรฉันแค่จะเอาเงินมาคืนเนี่ย
0: ตลกอะไรครับเนี่ยสามีคุณเพิ่งเอาเงินมาปิดยอดไปเนี่ยแถมยังเล่นมุกผมตายับเลยเนี่ย
1: สามี
0: ครับพูดง่ายๆก็คือผัวคุณเอาเงินมาใช้นี่แล้วเราจบกันแล้วผมก็สัญญากับผัวคุณแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งกับคุณอีกโอเค
1: ผัวคนไหนอะ
0: โอ้ยมีหลายคนเหรอครับ
1: โอ้ยฉันหมายถึงหน้าตาเป็นยังไง
0: อ๋อก็คือคนตัวสูงสูงโย่งๆท่าทางกวนตีนกวนตีนหน่อยอะแล้วก็พาเพื่อนตัวล่ำๆมาจัดการพวกผมเสร็จเลยเนี่ย
2: เขายืมเงินทำไมถึงไปทำลายร่างกายเขาล่ะ
3: ทำไมล่ะครับ
0: เดี๋ยวๆๆครับพี่ผมยอมแล้วครับพี่พี่เอาไงบ้างมาเลยครับ
4: สรุปเงินที่เขาติดหนี้แกเนี่ยฉันใช้หนี้ให้หมดแล้วนะ
0: อ๋อแต่หัวหน้าผมบอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคุณอลิสาจาก120เป็น130อ่ะครับ
2: 130แสดงว่าถ้าไปกู้มา100ต้องจ่ายดอก30บาทถ้าไปกู้มา1ล้าน
0: ต้องจ่ายดอก300,000เลยเหรอเนี่ย
5: ครับ
0: ได้คืบเอา2นี่ครับ
5: ผมขอเถอะครับ
0: ขอใช่มั้ยครับ
4: ครับขอได้เชิญ
2: อีกล้านแปดใช่ป่ะ
5: ครับ
2: ได้จะได้จบๆกันไปแต่อยากให้รู้นะเว้ยว่าแกไปยุ่งอะไรกับเขาอีกไม่งั้นฉันเอาแกตายแน
0: ่ได้ครับสัญญาครับสัญญาครับพี
1: ่แล้วเขาได้บอกไหมว่าจ่ายเงินแทนฉันทำไมอ่ะ
0: อ้าวแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงครับคุณก็ไปถามผัวคุณดี
1: บอกว่าไม่ใช่ผัวฉัน
4: ตอนนี้เขาสั่งคนตามล่าพี่ไว้หมดแล้วยังไงพี่ก็หนีไม่รอดหรอก
6: แต่ถ้ากลับไปกับแกฉันก็ต้องตายอยู่ดีแกปล่อยฉันไปเถอะ
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
9: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
8: แต่ฉันเกลียดมัน
10: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
11: วาดฝันวันวิวาสุก 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: พ่อทำแบบนี้คิดว่าฟังจะกลัวคะฟังก็หาเงินเองได้ได้มากกว่าที่พ่อให้ด้วย
14: เก่งนักนี่งั้นฉันจะยกเลิกบัตรเครดิตแกตั้งแต่วันนี้เลย
15: ฉันจะใช้หลายวาดแล้วแกจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวดูนะเนี่ยรู้สึกปะ
16: ตอนนี้ฟังมันไม่มีใครเลยนะเว้ยแล้วคนที่รับมือมันได้บนโลกใบนี้มี
11: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: จะไปไหน
1: มันจะมากไปแล้วนะ
18: แกคิดจะมาฆ่าคุณลองเหรอ
19: แต่ปู่จะขอเตือนนะลูกคนที่มีนิสัยชอบเกลียดชังผู้อื่นโดยไร้เหตุผลมีแต่จะเกลียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
20: ที่นี่น่ากลัวไม่เหมาะสำหรับเรา
21: ทำไมจอไม่ยอมรับเงิน3 ล้านที่คุณปู่ให้
20: จอไม่มีสิทธิ์ในเงินนั่นแค่มาหลอกท่าน

0: ก็เลวร้ายมาก
1: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: หลิงหลิงคองเจออ่อมก่อนนภัทรแซวลั่นกองในวาดฝันมันวิวาร
4: ักนิรันดร์มีจริงที่ไหนกัน
5: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามเจ้าหน้าที่กู้ภาพวงจรปิดโรงเบียร์ลาดพร้าวเห็นจุดเกิดเพลิงไหม้แล้วส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น33คนคณะกรรมการกลางการสอบท้องถิ่นมีมติเพิกถอนผู้บรรจุที่เข้าข่ายทุจริต 5,814 รายกปช.มีมติหันค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3 บาทและแก้ปัญหาค่าไฟทางสาธารณะ

0: เอ้าทำไมไม่รับอ่ะแมนๆหน่อยเพื่อน
1: ว่าไง
2: นายไปใช้หนี้ฉันทำไม
1: เธอจะบ้าหรือเปล่าฉันจะไปใช้หนี้แทนเธอทำไมอ่ะ
2: อย่ามาโกหกคนที่ตัวสูงสูงโย่งโย่งกับเพื่อนตัวล่ำล่ำเนี่ยมันก็มีแค่นายกับพี่เชนนั่นแหละบอกฉันมาว่านายไปใช้หนี้ฉันทำไม
1: ก็พอดีเงินมันเหลือไม่รู้ไปทำอะไรก็เลยไปช่วยเธอ
2: จะมาช่วยฉันทำไม
1: ฉันชอบเธอมั้ง
2: ทำไมนายถึงไม่พูดความจริงอ่ะนายต้องการอะไรจากฉันแน่ๆคะ
1: นี่เธอจะถามอะไรนักหนาเนี่ยฉันใช้หนี้ให้เธอมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอแค่นี้นะไม่ว่างคุยไอ้โก้ทำไมแกไม่บอกความจริงน้องไปวะว่าแกรู้จักกับพ่อเขาอะและแกจะให้ฉันบอกว่าอะไรวะก็ฮัลโหลลิสาขอโทษนะที่ฉันมีส่วนที่ทำให้พ่อเธอต้องหายตัวไปทำให้เธอต้องมาลำบากหาเงินใช้หนี้แทนพ่อเธอเองจนทำให้เธอไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองให้ฉันพูดงี้เหรอวะเออ
0: เออก็จริงของแกว่ะในอย่างน้อยสิ่งที่แกทำอ่ะมันก็เป็นการรับผิดชอบเหมือนกันแหละวะ
1: ฉันถึงได้อยากรู้นี่ไงว่าพี่เอกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
0: พี่โก้เล่าให้ฉันฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างแกกับพี่เอก

0: องพาพี่ไปคุยกับเขาตอนนี้เขาสั่งคนตามล่าพี่ไว้หมดแล้วยังไงพี่ก็หนีไม่รอดหรอก
1: แต่ถ้ากลับไปกับแกฉันก็ต้องตายอยู่ดีจะปล่อยฉันไปเหอะ
0: ผมว่าพี่ไม่มีทางเลือกนะเขาสัญญากับผมแล้วพี่ว่าเขาจะไม่ทำอะไรพี่กลับไปคุยหาทางออกกับเขานะพี่ดีกว่าหนีไปตายผมขอร้อง

0: ทำไมถึงต้องมาคุยที่นี
1: ่พี่เชื่อใจผมเถอะถ้าผมอยู่ผมจะไม่ให้ใครมาทำอะไรพี่ได้

0: ทำไมมาคนเดียววะแล้วไหนคนที่จะมาเคลียร์เรื่องให้พี่เอก
1: กำลังมาเข้าไปรอข้างในก่อน
2: ฉันไม่เข้าน
3: ายสั่งให้เข้าก็เข้าไป
4: สสว.ปลดล็อก SM

0: ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริง
1: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงเห็นรูปแบบการหลอกลวงในละครมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะธุรกิจสีเทาๆของเจ๊แหม่มพี่เติ๊กเจ๊แหม่มเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจสวยหรูแต่จริงๆแล้วธุรกิจของเขาคือแชร์ลูกโซ่ค่ะคือการหลอกเอาเงินจากสมาชิกใหม่เนี่ยมาให้กับสมาชิกเก่า
2: คือมันก็เหมือนพีระมิดใช่ไหมเอาเงินของคนอื่นมาให้กับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่มาสู่สมาชิกเก่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่แบบนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าพอนซี่สแกมการชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยมาร่วมลงทุนนะซึ่งอาจจะมีฐานความผิดโดยการร่วมกันเป็นขบวนการ
1: ยังมีความผิดนะคะในส่วนประมวลกฎหมายอาญาค่ะคือฐานช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
2: ถ้ามาในรูปแบบการันตีว่าผลตอบแทนรายได้ดีนะถ้าทำแล้วรวยแบบนี้นะครับอันนี้ต้องให้ระวังเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อค่ะตั้งสตินิดนึงนะคะ
3: สนับสนุนโดย True Cyber Safe Easy
4: ฉันอยากให้แกไปจัดการในพวกนี้พวกมันคือคนที่เล่นงานไอ้เหี้ยกล้วยแล้วก็แม
5: ่ตอนนี้พี่เอกอยู่ไหน
6: ฉันได้ยินว่าคุณหลุยจับตัวมันไว้ได
5: ้แล้วฉันจะเจอหลุยได้ที่ไหน
6: ธุรกิจของไฮยีน่ากูอยู่แต่แถวปอยเปตนั่นแหละ
7: นี่สรุปว่าลิสาโดนหลอกงั้นเหรอ
8: นี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่พี่โก้ไปเขมรมา
9: พี่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างพี่รีบบอกผมมาให้หมดเลยนะ
10: ทุกคนที่นี่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อคนภายนอก
11: ทุกคนจะได้รับเงินเดือน 25,000 และถ้าใครทำยอดเกิน 200,000 ต่อเดือนจะมีค่าคอมเพิ่มให้
12: แล้วงานนี้จะให้ทำอ่ะคืออะไร
13: ยายลิสาอยู่ปอยเปเหรอผู้แก่ไม่ต้องต่างมานะเดี๋ยวฉันหาทางแก้ไขเอง
14: ลิสาเพื่อนรักของผมนะครับพี่จะให้ผมอยู่เฉยๆผมทำไม่ได้หรอกพี
0: ่สนับสนุนโดย HiQ Plus Super Go
15: ห้องคอนโทรลอยู่นี่นี่เองหายโอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
16: มีได้เปล่าครับ

0: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับความมอนซูนโฮเซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเฮาครับ
1: และที่สำคัญสุขภาพดีๆก็หมอแพทย์กับมีคือเก่าค่ะติดตามกันกับเรา2คนค่ะในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นวันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่อง3แล้วพบกันเด้อค่ะ
2: ขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีพบกับปอนและน้ำตาลพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะพาคุณไปเที่ยวพร้อมกับเรียนรู้วิธีขับขี่ปลอดภัย
3: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น33รายมีผู้ป่วยเคสแดงอีก17คนขณะผลตรวจสอบเบื้องต้นจากกล้องวงจรปิดเห็นจุดไฟไหม้อยู่บนเพดานเหนือเวทีสันนิษฐานอาจจะเกิดจากใช้ไฟเกินขนาดชุดปฏิบัติการพิเศษกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารและสถานบันเทิงพบที่ย่านบรรทัดทองเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเคยถูกสั่งปิดมาแล้วแต่ยังฝ่าฝืนคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุที่เข้าข่ายทุจริต 5,814 รายแล้วขณะที่ศาลไม่ให้ประกันนายวินและจ่าสิบตรีพิชิตเกรงหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเตรียมหันค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทมีผู้ได้รับสิทธิ์23ล้านครัวเรือนรวมถึงแก้ปัญหาค่าไฟทางสาธารณะที่เคยให้ประชาชนร่วมจ่ายสเปนชนะฝรั่งเศส 2-0 ผ่านเข้าไปรอชิงกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา

0: ครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ15กรกฎาคมนะครับในที่สุดคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็มีมติเพิกถอนผู้สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 5,814 รายนะครับส่วนตำแหน่งงานที่ว่างลงถ้ามีการเพิกถอนก็จะต้องถูกปล่อยว่างไว้ก่อนนะครับจนกว่ากระบวนการของปปช.จะสิ้นสุดส่วน2ผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวนวันนี้ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายวินธนพจน์โสพลธนพจน์โพคินนะครับและจ่าสิบตรีพิชิตถังพรมผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมาฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ว่าตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวนะครับระบุว่าพฤติการของคดีมีลักษณะเป็นขบวนการส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นวงกว้างรวมทั้งยังมีผู้เกี่ยวข้องหลบหนีเกรงว่าถ้าปล่อยตัวชั่วคราวจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานภายหลังฝากขังทั้งจ่าสิบตรีพิชิตและนายวินก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อมาศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องทั้งสองรายหลังจากศาลมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบคะแนนดิบของผู้สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นกับคะแนนที่ประกาศผลซึ่งมีปปท.และ DSI ร่วมสังเกตการเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนพบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคะแนนห่างกันชัดเจนแต่ถูกปรับคะแนนขึ้นมา 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2คะแนนดีอยู่แล้วแต่กลับมีคะแนนเพิ่มขึ้นอีกผิดปกติ1,000กว่าคนและกลุ่มที่3ห่างกันแค่1คะแนนซึ่งเอกสารไม่ชัดประมาณ400กว่าคนรวมทั้งสิ้น 5,814 คนจากนี้ก็จะส่งรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเพิกถอนบรรจุซึ่งจะประชุมวันที่23กรกฎาคมนี้ตามข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วกับหลายหน่วยงานและกสท.ก็จะได้ประชุมและเห็นควรส่งเรื่องนี้ต่อไปสำหรับผู้ถูกเสนอเพิกถอน 5,814 รายนั้นแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มที่ปปช.ชี้มูลความผิดแล้วกลุ่มที่พบทุจริตชัดเจนและกลุ่มที่คะแนนภาคกและขสูงผิดปกติแต่ว่าภาคคต่ำส่วนตำแหน่งงานที่ว่างลงถ้ามีการเพิกถอนตำแหน่งเหล่านั้นจะต้องถูกปล่อยว่างไว้ก่อนจนกว่ากระบวนการปปช.จะสิ้นสุดส่วนนายสุชาติกลัวกีฬานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่ร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการก็เปิดเผยในส่วนรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบว่าโดยกระบวนการไต่สวนถ้าพบว่าใครเกี่ยวข้องก็สามารถเรียกไต่สวนเพิ่มเติมได้แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมยังคงเป็น22รายชื่อถ้ามีผลการดำเนินงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรเรื่องการไต่สวนเพิ่มเติมปปช.ดำเนินการอยู่แล้วขยายผลไปถึงใครก็จะดำเนินการให้ครบถ้วนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องขอให้มั่นใจได้ว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูไม่มีละเว้นใคร
1: ที่จะไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือว่าจะไปเปลี่ยนบางนะครับคดีความต่างๆนี้ได้เลยนะครับแล้วยิ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่อุกอาจมากนะครับต่อทุจริตตั้งแต่การสอบรับราชการเลยคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูนะครับไม่มีการบรรเทา

0: การยืดหยุ่นนะครับทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมายนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ไม่มีกฎหมายใดๆไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆหรือไม่มีบุญคุณใดๆที่พวกทุกคนจะต้องไปตอบแทนหรือมีความเกรงกลัวใดๆนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
1: วันนี้มีข่าวดีเรื่องความพยายามที่จะลดค่าไฟนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ซึ่งนายกเป็นประธานมีมติที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าอยู่หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการหั่นค่าไฟ200หน่วยแรกให้เหลือ3บาทซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ23ล้านครัวเรือนรวมไปถึงการนำค่าไฟของทางสาธารณะที่เคยให้ประชาชนร่วมจ่ายนั้นออกไปจากบิลค่าใช้จ่ายโดยประชาชนนะครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเกี่ยวเนื่องกับการผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าอยู่หลายประเด็นโดยแยกเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมไปถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ประเด็นต่อมาก็คือการมีมติแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดต่อผู้ใช้ไฟรัฐมนตรีพลังงานระบุว่าที่ประชุมกพช.ประกาศนโยบายเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีรอบใหม่จากเดิมที่รับเฉพาะกลุ่ม Data Center และจำกัดปริมาณ 2,000 เมกะวัตต์แต่มติใหม่จะซื้อแบบไม่มีขีดจำกัดเรื่องปริมาณและเปิดกว้างทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดสามารถซื้อขายได้โดยตรงครับ
2: อันนี้เป็นการเปิดเดินหน้าไปสู่ตลาดรับซื้อไฟซื้อขายตรงไฟสะอาดอย่างเสรีให้มีการแข่งขันไม่ให้มีการผูกขาดใครที่ผลิตได้ถูกสุดคนซื้อก็มีสิทธิ์เลือกนะฮะไปซื้อไฟจากผู้ผลิตที่ถูกที่สุดไม่ต้องมีการผูกขาดซึ่งจากเดิมเนี่ยเราหลักก็คือการไฟฟ้าเป็นผู้ซื้อทั้งหมดแล้วก็ไปขายต่อนะฮะแต่จะเปลี่ยนใหม่คือการไฟฟ้าดูแลระบบโครงข่ายอย่างเดียวการซื้อขายไฟตรงเป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้ใช้ไฟได้ตัดสินใจว่าจะซื้อไฟจากใคร
1: รัฐมนตรีพลังงานยังได้พูดถึงการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center ที่จะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นโดยระบุว่าจะแยกประเภทผู้ใช้ไฟในกลุ่ม Data Center ให้เป็นการเฉพาะเพื่อให้ราคาค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทุนเชื้อเพลิงไฟฟ้าที่แท้จริงโดยเฉพาะการนำเข้าก๊าซ LNG และอยู่บนหลักการว่าไม่ให้ภาระต้นทุนเชื้อเพลิงราคาแพงถูกผลักไปหาประชาชนการประชุมวันนี้มติกพช.จะเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าเอกชนหรือที่เรียกว่าไฟฟ้าที่ภาครัฐอุดหนุนโดยในทางเจรจานั้นก็คือให้เร่งยกเลิกเงื่อนไขการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นะครับให้เป็นการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาเพราะว่าขณะนี้มีราคาสูงถึงหน่วยละ6บาท8 6บาท50สตางค์ถึง8บาทบางรายหน่วยละ10บาทในอนาคตก็จะบริหารจัดการค่าพร้อมจ่ายหรือ AP จากโรงไฟฟ้าสำรองที่มีมากเกินความจำเป็นไปขายให้กับกลุ่มที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมเพื่อนำรายได้กลับมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนสำหรับกรณีพลังงานทางเลือกกพช.ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านพักอาศัยแล้วโดยมีมติให้รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืนในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมกับสนับสนุนการตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากและจัดหามาตรการช่วยเหลือด้านการเงินนะครับเช่นส่วนลดเงินดาวและส่วนลดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองกันมากขึ้นนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราตามต่อนะครับความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของเราตามเจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานบันเทิงนะครับว่ามีที่ไหนที่เปิดอยู่แล้วผิดและควรจะต้องถูกสั่งปิดหรือไม่
3: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด

0: มะพร้าวอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้
1: า
0: 3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยก็พบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทำงานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oilสารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณ

ากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนช้อปปิ้ง

0: ชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะฉะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคา

0: ไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ3ถึง4เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง5ถึง8ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามรีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับ มีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือ Cordyceps sinensis แล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก7-8ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าแล้วได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจ ที่เราตั้ง

จัยคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิด Bioactive Collagen Peptide ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะ

0: และอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่านได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง